0: ไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
2: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
4: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินเนี่ยประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากนะจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
3: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผานิชคาดนาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัด ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
0: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: รัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีเดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนันชนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงชิงฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสกิอัลโฟ3-1เซตมาครอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพไปเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6ประตูต่อ1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดเติบขึ้นมาอยู่อันดับ5ต่อกลุ่มโควต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ 1-6 ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30ณวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12-13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง92ซมและเวลา 20:25 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14ซมและเวลา 14:42 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น
10: 1นาทีกับกปท.
1: ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่หนึ่งปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยง ที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติผ่านประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการอยู่อาศัยและทำมาหากินของชาวต่างชาติเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่ที่เดิมเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรบ้างคราวที่แล้วเราก็พูดแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราอยู่ที่12ปันนาแล้วบรรพบุรุษของไทยใหญ่ที่12ปันนาก็มาจากชาวจ้วงวันนี้เราทำไมถึงมีอุปนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เมื่อหลายๆคนมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นว่าเขาอยากจะทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยผมถามว่าทำไมอยู่อยากจะมาอยู่แล้วทำมาหากินในเมืองไทยเขาบอกเขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาสบายใจแล้วอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการทำมาหากินของเขาเนี่ยง่ายกว่าที่อยู่ที่บ้านเขาและอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหน้าหนาวไม่หนาวตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องโลกร้อนทำให้หลายๆประเทศในหน้าหนาวก็หนาวสุดตรงร้อนก็ร้อนสุดตรงฉะนั้นก็วันนี้เราก็คงจะเห็นได้ล่ะครับว่าเมืองไทยนั้นกลายเป็นเมืองที่คนอายุนะสูงๆตอนหน้าหนาวเนี่ยจะหนีหนาวมาพึ่งความอบอุ่นที่ประเทศไทยนั้นนั่นนะครับก็ทำให้หลายๆคนค่อยๆอยู่เมืองไทยค่อยๆทำมาหากินจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่กลับบ้านเขานะครับมีเยอะที่เป็นอย่างนี้เราคงจะเห็นนะครับว่ามีชาวฝรั่งนะฮะคนที่มากที่สุดก็เป็นชาวจีนตามมาด้วยชาวอินเดียนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยชาวฝรั่งนะญี่ปุ่นนะเกาหลีก็อันนี้ถือว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราบอกว่าเรามีการเกิดของเด็กในเมืองไทยนั้นต่ำลงทุกวันแต่เราก็จะได้คนนะครับที่มาจากต่างประเทศเข้ามานะอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ ชาวพม่านะครับชาวเขมรชาวลาวหรือแม้กระทั่งชาวเวียดนามนะครับซึ่งอยู่ข้างบ้านเราก็ล้วนแต่สนใจที่จะมาอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นวันนี้เมืองไทยมีเสน่ห์เมืองไทยทำมาหากินง่ายนะครับก็ทำให้ในเมืองไทยนั้นมีเริ่มจากนักท่องเที่ยวฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดก็คือชาวจีนที่มากกว่าตอนช่วงที่สูงสุดก็คือประมาณสัก10ล้านวันนี้ถ้าเรามาดูว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเรามีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยโบราณที่ผมบอกว่าเจ้าพญาเมงลายนะฮะเป็นผู้นำของชาวไต๋หรือชาวไทยที่ไม่มียอยักษ์มาจาก12ปรรณาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดไม่เคยมีความขัดแย้งแน่นอนจะไปบอกว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆอันนี้ก็พูดไม่จริงธรรมดามนุษย์แต่การที่มนุษย์ที่สองชนชาติเนี่ยนะฮะเป็นชนชาติจีนกับชนชาติไทยนะฮะที่เรามีพื้นฐานมาจากพวกไต๋ซึ่งอยู่ตอนใต้ของจีนเขาก็เป็นชาวจีนแต่เป็นชนกลุ่มน้อยก็อยู่ที่ภาคเหนือของเราแล้วก็มีชาวจีนอีกกวนหนึ่งที่มานี่นั่งเรือมาไม่ใช่เดินข้ามเขามาก็พวกนี้ก็จะเป็นคนจีนอยู่แถวชายทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งไม่ว่าจะเป็นฝูเจี้ยนนะครับหรือตอนจีนทางเหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากกวางตุ้งซึ่งไอ้กวางตุ้งนั้นก็จะมีคนที่มาประเทศไทยมากสุดก็มีพวกแต้จิ๋วมีพวกแคะนะครับแล้วก็มีพวกของพวกคนที่เป็นคนพูดภาษากวางตุ้งอันนี้ก็จะเป็นคนจีนที่มาทางเรือฉะนั้นเราก็จะเห็นล่ะครับว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือคนแต้จิ๋วจะตามมาด้วยคนอื่นๆฉะนั้นนี่แหละครับคนแต้จิ๋วอยู่ไปนานๆนานๆไปก็กลายเป็นคนไทยแล้วมีนะฮะกษัตริย์ซึ่งก็กลายเป็นคนจีนนะฮะคือพระเจ้าตักสินพระเจ้าตากนี้คุณพ่อเนี่ยก็เป็นแต้จิ๋วชื่อนายไหหองแล้วมาก็แต่งงานกับคนไทยชื่อนางนกเอี้ยงก็กลายเป็นว่าเป็นคนไทยที่มีพ่อเป็นคนจีนแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเราไม่มีปัญหานะขอให้เป็นคนดีแล้วก็มาช่วยเราทำงานพระเจ้าตากนั้นก็มาช่วยเรานะฮะลบกับพม่ากู้เอกราชของเรานะครับแล้วก็กลายเป็นราชวงศ์นะฮะของรัตนโกสินทร์นี่แหละครับเราก็คงจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยมีกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเราอยู่กันเป็นเรียกว่าเป็นเชื้อชาติชนชาติเดียวเช่นอย่างผมเนี่ยผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะก็รู้ว่าตัวเองมีเชื้อจีนแต่ไม่มีความคิดเป็นจีนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมไทยนั่นแหละครับคือประเทศไทยและสังคมไทยซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปคุยกันว่าโดยโครงสร้างสังคมแบบนี้ทำไมเราถึงจะต้องมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหลายๆประเทศที่เขาเนี่ยมาช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะฮะให้กับเราเราคงต้องคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งฟื้นฟูและแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้กลับมามั่นคงขึ้นภายใน1ปีพร้อมจะยกระดับการบริหารทรัพย์สินและร่วมทุนในธุรกิจใหม่ในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
23: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรพยุงราคาผลผลิต และเป็นตลาดกระจายสินค้าเกษตรพรีเมียมสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศแต่ณปัจจุบันอตก.กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องสะสมกว่า 1,033 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาระโครงการพิเศษในอดีตประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการทำให้อตก.ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม8รัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแผนการปรับตัวยุบหรือควบรวมองค์กรนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้คณะทำงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อเร่งวางแนวทางฟื้นฟูให้องค์กรโดยด่วนโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในและเร่งแสวงหารายได้ใหม่ผ่านฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตั้งเป้าภายใน1ปีจะต้องฟื้นฟูธุรกิจคลังสินค้าระบบโลจิสติกและการเป็นนายหน้าการค้าต่างประเทศให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการ
3: มีคนพูดถึงมีข้อเสนอจากหน่วยงานหลายหน่วยงานนี้ว่าไม่คุ้มค่าเรื่องผลประกอบการไม่ดีอะไรเงี้ยก็ให้เวลาในการเร่งปรับตัวเร่งผมก็สั่งให้ทีมงานเข้าไปดูแล้วก็ให้ท่านผอ.เขารายงานว่าถ้าใน1ปีเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างแผนเราจะกลับมายืนแข็งแรงได้ด้วยตัวเราเองไหมถ้าเราทำได้ก็แต่จริงๆไม่ได้รออยู่แล้วว่าการคาดการณ์ว่าจะทำได้ไม่ได้ผมก็ตั้งแต่เขามาทำงานผมก็เริ่มให้เขาดำเนินการแล้ว
23: ขณะที่แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการอตก.ระบุว่านอกจากรายได้หลักจากการบริหารจัดการพื้นที่เช่าตลาดพหลโยธินแล้วอตก.ยังมีแผนจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดรายได้สูงสุดควบคู่กับการยกระดับการบริหารจัดการภายในเพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว
5: ในฐานะประธานบอร์ดได้มอบหมายให้จัดทำโครงการลดค่าครองชีพด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าบริโภคข้าวปลาอาหารต่างๆครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของสินค้าประเภทนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่จะเร่งรัดให้เกิดรายได้ในที่สามารถทำได้ตั้งแต่ระยะสั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการเร่งแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับที่หยุดไปในด้านต่างๆทั้งเรื่องของคลังสินค้าทั้งเรื่องของโลจิสติกทั้งเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าต่างต่างครับก็จะเร่งแผนขึ้นไปโดยมีเป้าหมายให้เข้าสู่มาตรฐานของการฟื้นฟูให้ผ่านเกณฑ์ภายใน1ปีข้างหน้าครับ
23: อตก.ยังมีแนวทางเข้าร่วมทุนหรือถือหุ้นในกิจการต่างๆเพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายและสม่ำเสมอขึ้นที่ผ่านมาได้สร้างความเข้าใจร่วมกับพนักงานสหภาพแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันที่15กันยายนนี้คณะกรรมการอตก.จะร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูองค์กรให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
0: จังหวัดยะโสธรพลิกโฉมเมืองเกษตรอินทรีย์ผลักดันคาร์บอนเครดิตป่าชุมชน21แห่งสร้างรายได้เสริมชุมชนสู้ภัยโลกร้อนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
6: จังหวัดยะโสธรขับเคลื่อนวาระสำคัญในการพลิกโฉมเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์สู่หมุดหมายใหม่ทางเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากพื้นป่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยหรือทีเวอร์นางสาวธัญพรแพงมาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตไว้ดังนี
7: ้คาร์บอนเครดิตเขาจะเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไปช่วยในการตรวจซับหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็จะมาช่วยในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เขามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วตัวเขาเองไม่สามารถลดได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องมาขอซื้อหรือว่าขอจากกิจกรรมที่คนอื่นทำนะคะเพื่อมาใช้ในการชดเชยนะคะในภาคธุรกิจของเขาเอง
6: จังหวัดยะโสธรมีชุมชนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าชุมชนจำนวน21ชุมชนถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลให้คำปรึกษาตลอดจนช่วยวางรากฐานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
7: ยะโสธรเรามี21ป่าชุมชนที่เริ่มแล้วโดยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะเป็นหน่วยงานที่เหมือนจับคู่ให้ดำเนินงานโดยกรมป่าไม้และก็มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ในจังหวัดยะโสธร21ป่าโดยการจับคู่หาบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยากจะได้ตัวคาร์บอนเครดิตตรงนี้ค่ะมาเป็นนายทุนให้เรานะคะเพราะว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตมันต้องมีการจ้างผู้ทวนสอบเป็นชื่ออาจจะเป็น VVB นะคะเป็นจ้างให้เข้ามาทวนสอบว่ากิจกรรมหรือโครงการเนี้ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมลดการเรือนกระจกได้จริงไหมเพื่อที่จะได้ไปซื้อขายได
6: ้นอกจากนี้ทางจังหวัดยังเดินหน้าจัดอบรมและสร้างความเข้าใจเชิงลึกภายใต้แนวคิดรู้ทันคาร์บอนเครดิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนเข้าใจถึงขั้นตอนทางวิชาการและการทวนสอบที่ถูกต้องการขับเคลื่อนของยะโสธรจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้จริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินและรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกริติกาสิริรัตนชาติสวท.ยะโสธรรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
8: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประชาคมอาเซียนไม่ได้เชื่อมโยงกันเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือในการคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคภายใต้การประกาศเป็นภูมิปัญญามรดกแห่งอาเซียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนานาชาติประเทศไทยมีอุทยานมรดกอาเซียนทั้งหมด10แห่งเฉพาะในจังหวัดพังงาประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์ธนพลผู้มาลาอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันผ่านเสาหลักแต่ละด้านโดยเสาหลักที่3มีความสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแล้วยังครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
9: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเนี่ยได้ขึ้นเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทยครับในพื้นที่นี้ครับเขามีลักษณะของคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เป็นพื้นที่คุ้มครองด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสมบูรณ์แบบจริงๆครับและที่สำคัญคือมันมีเอกลักษณ์มันมีความเฉพาะตัวของมัน
8: ด้านนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกัลปังหาเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่รวมถึงเป็นแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์สิมิลันโดดเด่นด้วยกองหินแกรนิตขนาดมหึมาทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเลเป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ รวมถึงมีบทบาทและความร่วมมือระดับสากล
10: ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอยู่ในระดับสูงและมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะสูงมีความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกะละปังหาแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์นะครับสองความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยานะครับที่เป็นเอกลักษณ์ฟองหินแกรนิตขนาดมหึมานะครับทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเล3เป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนะครับ4ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์นะครับ5บทบาทและความสำคัญในการร่วมมือระดับสากล
8: การได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาหรือของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าทะเลอันดามันของไทยคือมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าร่วมของอาเซียนและการรักษาผืนทะเลแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และร่วมกันส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของทุกปีขณะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ปิดท้ายที่การสร้างอนาคตฟุตบอลไทยต้องเริ่มจากการวางรากฐานให้นักเตะตั้งแต่อายุยังน้อยเยาวชนฝีเท้าดี18คนจากทั่วประเทศจึงได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้ระบบลูกหนังอาชีพกับกัมบะโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนต่อยอดสู่สโมสรอาชีพและทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
11: ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยผ่านบทพิสูจน์มากมายในสนามระดับนานาชาติการก้าวไปแข่งขันกับชาติชั้นนำได้อย่างแข็งแกร่งจึงต้องเร่งสร้างนักเตะรุ่นใหม่ควบคู่กับการยกระดับระบบฝึกฝนให้ได้มาตรฐานแนวคิดดังกล่าวนำมาสู่โครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติหรือ SAT Youth Football Development Camp 2026ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับบริษัทครามสปอร์ตจำกัดดำเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่7เพื่อค้นหานักเตะฝีมือดีจากชุมชนทั่วประเทศทั้ง18คนผ่านการพิจารณาจากผลงานในรายการแข่งขันตามรุ่นอายุประกอบกับการลงพื้นที่ค้นหานักกีฬาตามภูมิภาคก่อนเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของกัมบะโอซาก้าอดีตแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยระหว่างวันที่10ถึง20กันยายน2569นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างพื้นที่ให้เยาวชนพัฒนาฝีมือก่อนต่อยอดไปสู่การเซ็นสัญญากับสโมสรอาชีพทั้งในไทยลีกและต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกพร้อมวางรากฐานให้นักกีฬาเติบโตไปสู่การรับใช้ทีมชาติไทย
12: เราต้องการสร้างพื้นที่และโอกาสนะครับในการสร้างต่อยอดนักกีฬาครับในการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรระดับอาชีพไม่ว่าจะเป็นสโมสรอาชีพในประเทศไทยเองโดยเฉพาะไทยลีกนะครับแล้วการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรในระดับต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกเนี่ยครับก็เป็นหมุดหมายที่ทางการกีฬาประเทศไทยนะครับเราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับ
11: ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนักเตะไทยจะได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นเรียนรู้การดูแลร่างกายและวิถีชีวิตของผู้เล่นอาชีพรวมถึงลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำเพื่อทดสอบฝีเท้ากับคู่แข่งต่างชาติทั้ง18คนยังจะได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อศึกษาการเล่นและสัมผัสบรรยากาศของลีกชั้นนำในเอเชียอย่างใกล้ชิดด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันฟุตบอลไทยมีการแข่งขันรองรับเยาวชนตั้งแต่อายุ15ปีต่อเนื่องไปจนถึงรุ่นอายุ23ปีก่อนก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพการเดินทางไปญี่ปุ่นของเยาวชนทั้ง18คนจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ระดับนานาชาติเสริมทักษะและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
13: อย่างน้อยก้าวแรกที่เราบอกว่า Talent ID นะครับก็คือคัดเลือกโดยสมาคมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นทีมชาติเล็กๆและชุดแรกๆแล้วก็เตรียมที่จะไปคัดเลือกต่อฝึกซ้อมต่อไปแข่งระดับ15ปีในปีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมที่ กัมปะด้วยซึ่งเป็นสโมสรเจลีกที่อันดับต้นๆของเจลีกเลย
11: เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนักเตะกลุ่มนี้ยังสามารถแสดงฝีมือผ่านการแข่งขันPrime Minister Youth League ซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศทำให้มีเกมลงสนามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางเข้าสู่สายตาของสโมสรอาชีพจากการค้นหานักเตะในพื้นที่สู่การฝึกกับสโมสรชั้นนำของญี่ปุ่นและการมีเวทีรองรับอย่างต่อเนื่องคือเส้นทางที่ช่วยเปลี่ยนความสามารถให้กลายเป็นอนาคตหากทั้ง18คนเก็บเกี่ยวบทเรียนครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่เยาวชนเหล่านี้อาจเป็นกำลังสายเลือดใหม่ที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยให้พร้อมแข่งขันในสนามนานาชาติต่อไปผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
14: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องโลกกธรรมโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องโลกกธรรมในโลกกธรรมสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการย่อมหมุนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมโลกธรรม8ประการคือ 1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. นินทา 6. สรรเสริญ 7. สุข 8. ทุกข์ธรรมทั้ง8นี้แต่ละอย่างท่านเรียกว่าโลกธรรมเพราะเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำโลกเพราะครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกย่อมดิ้นรนไปตามธรรมเหล่านี้คำว่าครอบงำสัตว์โลกนั้นหมายความว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทุกรูปทุกนามทั้งที่เป็นปุถุชนทั้งที่เป็นพระอริยะไม่มีการยกเว้นใครเลยคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นหมายความว่าบุคคลสามัญทั่วไปจะเป็นหญิงหรือชายเด็กผู้ใหญ่ย่อมแสดงอาการหวั่นไหวขึ้นลงไปตามโลกกธรรมนั้นเหมือนเรือขึ้นลงตามคลื่นในมหาสมุทรกล่าวคือเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ดีใจแสดงออกนอกหน้าจนเกินพอดีเรียกว่ามัวเมาแต่เมื่อประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็เศร้าโศกเสียใจจนเกินพอดีถึงกับหมดสติไปก็มีผู้ที่มีอารมณ์ดีใจหรือเสียใจอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกโศกเพราะโทษที่เขามิได้พิจารณาให้เห็นความจริงว่าโลกธรรมทั้งฝ่ายที่น่าปรารถนาและ

ฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาส่วนพระอริยะผู้ได้รับการศึกษาสดับรับฟังธรรมะย่อมรู้ตามความเป็นจริงเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจหรือประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจย่อมพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือไม่ดีใจไม่เสียใจไปตามโลกธรรมนั้นเมื่อละความดีใจเสียใจเสียได้ก็ย่อมพ้นจากความทุกโศกได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าเมื่อโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็อย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาจนเกินเหตุคำว่าลาภแปลว่าการได้สิ่งที่น่าปรารถนาหมายถึงการได้สิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหรือเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นหากอำนวยประโยชน์ให้แก่เราได้แม้เพียงน้อยนิดเมื่อได้มาแล้วท่านก็เรียกว่ามีลาภแม้แต่สามีภรรยาหรือบุตรธิดาอันเป็นที่รักและน่าปรารถนาของคฤหัสถ์ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณหากปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหาลาภอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้เลยและเมื่อมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภเป็นธรรมดาการไม่ได้และการสูญเสียเรียกว่าความเสื่อมลาภคือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจากลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่าความเสื่อมลาภยศคือการได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองจึงมีความหมายเป็นสามอย่างคือ 1. อริยยศยศคือความเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีตำแหน่งสูง 2. เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมโตเป็นอาทิแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจของอคติมีใจริษยาได้ยศแล้วย่อมทำตนเอง
และผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเรื่องในทุมเมธะชาดกความย่อว่าพระศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งมีความริษยาในพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคธเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคธกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ควานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างออกขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่าพระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุททกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่น
จะพึงกล่าวติราวติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือ1สุขสบายทางกาย2สุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือ 1. ทุกข์ทางกาย 2. ทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนเองว่าขณะนี้ใจของเรากำลังเป็นทุกข์กำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไหร่เท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเอง
พราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำสามอย่างคือ 1. รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร 2. ไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป 3.ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์คือถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอย่าให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรธรรมทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกข์สุขธรรมทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภ
มียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิถารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุทกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่งจึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความโศกอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ด
อินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องโลกธรรมโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้รายการคนของแผ่นดินจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับแง่มุมดีๆกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจและพลังชุมชนให้กับคนไทยนั่นก็คือการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนของเราค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้โลกหมุนไวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเทคโนโลยีต่างๆก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเด็กๆที่เติบโตมาก็พร้อมกับหน้าจอและข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายท่านนั้นเริ่มวิตกกังวลและมีคำถามตามมานั่นก็คือเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีสามารถรับมือกับความเครียดและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและในวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการศึกษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.กัญจพรปานเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านผอ.กัญจพรได้อธิบายถึงคำว่าโรงเรียนวิถีพุทธหน่อยค่ะว่าโรงเรียนวิถีพุทธนั้นคืออะไรคะ
1: โรงเรียนวิถีพุทธนะคะคุณกบก็คือจะเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่ว่าสถานศึกษาเนี่ยได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็หลักใจศีลขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนำบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาเป็นปกติเป็นวิธีปกติค่ะคุณครูซึ่งเราก็ได้นำในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ที่9ประการนะคะได้มาดำเนินงานเนี่ยซึ่งอัตลักษณ์ที่9ประการนี้ก็ประกอบไปด้วย5ด้านเนาะหลักๆก็คือด้านที่1ก็คือด้านกายภาพสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องมีความสะอาดร่มรื่นมีความสงบใช่แล้วก็สิ่งที่จะเห็นก็คือเราจะมีพระพุทธรูปแล้วก็พุทธศาสนสุภาษิตติดตามให้เห็นเด่นชัดเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่มีสิ่งเจ็บติด 100% เลยนี่ก็คือด้านกายภาพนะคะด้านกายภาพก็จะมี7ข้อด้วยกันที่ติดย่อยก็อาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดลงไปเนา
0: ะ
1: ในส่วนด้านที่2ก็คือด้านการจัดการเรียนการสอนอันนี้ก็จะมีอยู่5ข
0: ้อ
1: ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะบูรณาการหลักธรรมลงไปในกลุ่มสาระต่างๆให้กับผู้ปกครองแล้วก็เน้นผู้เรียนของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางด้วยค่ะในด้านที่3ก็คือด้านพฤติกรรมครูและก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีความประพฤติที่ดีเนา
0: ะ
1: มีวินัยก็มีจิตสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย6ข้อด้วยกันในด้านที่4ก็คือด้านกิจกรรมวิถีพุทธอันนี้ตามคณะที่9ประการก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันด้านกิจกรรมวิถีพุทธเนี่ยที่โรงเรียนของเรานะคะคุณกบ
0: คะ
1: ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการนั่งสมาธินั่งสมาธิทุกเช้าเนี่ยเด็กเขาจะนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกเช้าเลย
0: ทุกวันเลยเหรอคะ
1: ทุกวันเลยค่ะคุณครูคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคารพธงชาติเสร
0: ็
1: จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมานั่งสมาธิแล้วก็จะมีการสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยทุกวันศุกร์ตอนเย็นเลยค่ะคุณครูคะใช่นะคะแล้วก็เราก็จะมีชายมีการปฏิบัติตามความเหมาะสม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ของผู้ถามเองทั้งครูเองทั้งเด็กเองก็จะมีโครงการอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเข้าปฏิบัติธรรมอาจจะ3วัน สองคืนนะคะก็จะมีนักวิทยากรมาเป็นวิทยากรให้และด้านสุดท้ายก็คือด้านที่ห้าอันนี้ตามอัตลักษณ์ที่9ประการก็จะมีอยู่5ข้อนะคะในด้านนี้ก็คือด้านกิจวัตรประจำวันพระค
0: ุ
1: ณกบใช่ไหมว่าใช่ที่ต้องเรียนเนี่ยตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารเนา
0: ะ
1: ค่ะเด็กมาสองโรงเรียนแล้วเนี่ยที่เป็นผู้บริหารของจังหวัดตราดใช่ก็คือจะพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระเป
0: ็นประจำก็คือเป็นกิจวัตรของโรงเรียนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วเด็กเราก็จะเรียนถ้าเด็กเราเยอะเนาะเราก็จะให้อนุบาลไปด้วยอนุบาลลูกน้อยน่ะอนุบาลสองสามเนี่ยก็จะไปก่อนอนุบาลพอวันพระออกมา
0: ก็จะมีการไปเวลาไปทำกิจกรรมเนี่ยแยกไหมคะว่าเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าไปพร้อมกันเลย
1: ถ้าไปพร้อมกันเนี่ยศาลาวัดจะไม่พ
0: อโอ้ค่ะ
1: ทางไรวัดเนาะใช่ก็ต้องแบ่งอ่ะอนุบาลเราไล่กันเลยนะวันพระนี้อนุบาลไปสองสามอนุบาลครั้งนี้ที่สองที่สามต่อมาก็จะเป็นป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6ใช่เราก็จะเวียนกันเนี่ยแล้วก็จะมีคุณครูที่รับผิดชอบไปในแต่ละวันพระซึ่งท่านก็ดีใจนะเราไปแล้วก็ถ
0: ึ
1: งท่านก็มีความสุขกับการที่ว่าให้เขาเรียกว่าอะไรอะท่านก็สอนธรรมะเด็กด้วยใช่การจัดกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนเนี่ยหรือการไปทำบุญในวันพระเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยิ่งหลักๆเลยก็คือการขัดเกลาจิตใจของเด็ก
0: อันนี้ช่วยได้มากไหมคะ
1: ก็รู้นะคุณกบนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่เราก็ทราบเนาะเด็กๆเนี่ยก็จะหันไปเล่นโทรศัพท์เยอะมากซึ่งโรงเรียนของเราคิดว่าอย่างน้อยเนา
0: ะ
1: เขาเข้าไปในวัดเนี่ยจิตใจเขาจะได้สงบไปได้ฟังธรรมะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งธรรมะที่พระที่เราโชคดีคุณกบพระที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ติดกับวัดคลองใหญ่เลย
0: โอ้ดีเลยค่ะท่านผ
1: อ
0: ค่ะ
1: พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของวัดแล้วท่านเจ้าว่าพระครูวุฒิสารธรรมคุณท่านเป็นดีมากท่านเป็นเจ้าคณะตำบลคลองใหญ่เจ้าว่าก็คลองใหญ
0: ่
1: ท
0: ่
1: านก็เมตตากับโรงเรียนคุณกบคุณเชื่อไหมว่าท่านเมตตาให้ทุนเด็กทุกปี
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่แล้วท่านทำโต๊ะไม้ให้โรงเรียน100 ตัวเพ
0: ื่
1: อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในการสอบทำศึกษาด้วย
0: ค่ะพอพูดแบบนี้เนี่ยกบนึกถึงโครงการหนึ่งโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนอันนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกันได้เลยนะใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องคุณกบแน่นอน
0: ค่ะ
1: บ้านก็จะมีผู้ปกครองเนาะ
0: ใช่ใช่
1: โรงเรียนก็จะมีเด็กมีผู้บริหารมีครูได้บ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีพระถูกไหมคะก็เป็นสามเสาหลักเนี่ยคุณกบทั้งนั้นมันเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่สถาบันสามหลักในสังคมไทยท
0: ่
1: านวัดโรงเรียนที่เราจะมาร่วมกันพัฒนาด้วยกันพัฒนาชุมชนร่วมกันนี่แหละสามเสาหลักนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นความโชคดีนะคะคุณกบว่าโรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองชุมชนจากวัดจากโรงเรียนเองท
0: ุ
1: กคนเป็นความสำคัญของการที่จะพัฒนาจิตใจของเด็กมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยได้โรงเรียนดีก็มีคุณธรรมเป็นการเริ่มต้นได
0: ้เห็นภาพแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรามองถึงแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคืออะไรคะ
1: ในส่วนของแก่นแท้ของวิถีพุทธก็คือทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนดีแน่นอนที่สุดคุณกบว่าการที่จะสร้างให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนดีได้เนี่ย
0: มันต้องใช้เวลา
1: ต้องร่วมด้วยช่วยกันคุณกบครับไม่ว่าแค่ช่วยกันต้องโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: มันต้องเป็นผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มากกว่าที่อยู่โรงเรียนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความร่วมมือตรงเนี้ยเราพยายามที่จะสร้างเด็กอย่างไรให้เด็กเขาเป็นคนดีได้มันก็จะมีกิจกรรมเหมือนวันที่ว่านอกจากการเรียนการสอนที่เป็นความรู้ให้กับเด็กแล้วใช่ไหม
0: คะ
1: เราก็นำหลักธรรมเนี่ยเข้ามาสอดแทรกมาบูรณาการในสาระต่างๆของการเรียนรู้ของเด็กด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในการเรียนการสอนเนี่ยเราฉันเองคิดว่านะคุณกบว่าการที่จะสอนให้เด็กเก่งมากๆเนี่ย
0: มันก็
1: ได้เนาะแต่ว่าทำอย่างไรเราจะสร้างคนดีสร้างคนดีในทางทางกว่าสร้างคนเก่งด้วยซ้ำ
0: คือให้เดินคู่กันไปเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้เราต้องเป็นคนดีด้วยถึงจะอยู่ในสังคมได้แบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคุณกบเพราะฉะนั้นจะสร้างคนดีได้อย่างไรหลักธรรม ของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีอัตลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณ
0: ใช
1: ่ค่ะห้าด้านที่เก่ามาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะห้าด้าน29ประการเราทำทำนั้นซึ่งมันก็เป็นวิถีปกติเมื่อเด็กมาเรียนทักทายกันด้วยการไหว้เจอกันครั้งแรกยิ้มได้ทักทายกันทักทายกันด้วยการยิ้มกันไหว้เป็นวัฒนธรรมคนไทยเราอยู่แล้วงดงามใช่ไหม
0: คะ
1: เข้ามาในโรงเรียนเราอยู่กันอย่างไรอย่างสันติสุขมีความรับผิดชอบเราจะช่วยเหลือเด็กหรือเราจะสร้างเด็กให้เขามีความรับผิดชอบอย่างไรให้เขามีจิตใจมากอย่างไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างเขาตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เป็นสถานที่ผมเพาะเราก็เอาหลักธรรมหลักธรรมตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้ให้เป็นปกติค่ะคุณกบเราอยากสร้างเด็กที่ให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
0: ค่ะ
1: ก็โรงเรียนอนุบาลละครใหญ่ที่เป็นโรงเรียนประถมเนาะเป็นโรงเรียนประถมที่รับเด็กอนุบาลสี่ขวบเป็นต้นไปอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างรากฐาน
0: ค
1: ุณกบสร้างรากฐานให้เขาเป็นคนดีเป็นความมีความรับผิดชอบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสาธารณะอะไรเงี้ยปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆไปคุณกบเชื่อมั่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนดีในอนาคตได้อันนี้คือโรงเรียนเราคาดหวังอย่างนั้นคือการเราคาดหวังที่เราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณกบเพราะพระพุทธศาสนาหรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยคุณกบ
0: คะพอมองแบบนี้เนี่ยพอฟังท่านผอ.ได้พูดถึงเรื่องของหลักคำสอนที่แน่นอนการบ่มเพาะเด็กเนี่ยไม่ใช่มาบ่มตอนที่โอ้เด็กกำลังวัยรุ่นแล้วเราควรที่จะเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลเพราะทุกวันนี้เนี่ยระบบการศึกษามีการยกระดับมากขึ้นนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นไปคือเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้มามองถึงความน่าสนใจของโรงเรียนคือระบบโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแน่นอนค่ะมันต้องมีบทบาททุกคนอย่างเช่นบทบาทของครูนะคะในโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจริงๆแล้วครูเนี่ยหลักๆคือมีหน้าที่สอนหนังสือใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคุณครูต้องมีบทบาทมากกว่านั้นไหมคะคือต้องทำอะไรบ้างคะ
1: เป็นข้อคำถามที่ดีมากเลย
0: ค่ะ
1: เชื่อมั่นว่าเด็กเขาจะดีได้ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ด้วย
0: ค่ะ
1: ครูดีเด็กดีครูเก่งเด็กเก่งเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องทำอย่างไรว่าเป็นแบบอย่างให้กับเด็กได้แล้วในการที่จะสอนเด็กใช่คุณกบ
0: คะ
1: ในการที่สอนเด็กครูจะต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมคะคุณกบ
0: คะ
1: ครูจะให้เด็กให้เด็กตั้งใจสมมติว่าเด็กตั้งใจเรียนนะครูจะทำอย่างไรเปลี่ยนบทบาทตัวเองว่าไม่ใช่สอนอย่างเดียวเนา
0: ะ
1: ครูจะต้องเข้าใจความรู้สึกของเด็กหรือเข้าใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยคือครูจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่ารู้จักเด็กเป็นรายบุคคลดีกว่าคุณกบเพราะเด็กแต่ละคนที่เข้ามาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นครูจะเมื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเขาก็จะสอนเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนนี้อาจจะใช้คำพูดหรือวิธีการสอนแบบนี
0: ้
1: แต่ในการสอนของเขาเนี่ยครูจะต้องมีความเมตตาธรร
0: ม
1: ครูจะต้องมีความรักเมตตาต่อสิทธิ์เป็นอันดับหนึ่งเลย
0: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะ
1: แน่นอนคุณกบถ้าครูไม่รักเด็กแล้วคุณกบใช่ไหมคะเด็กครูจะต้องมองว่าเหมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่งถ้าเรารักลูกเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกเราก็อยากเห็นลูกเราได้ดีทุกอย่างใช่ไหมคะครูก็เช่นเดียวกับครูก็เป็นแม่คนที่สองทำอย่างไรครูเนี่ยจะต้องรักลูกศิษย์เนี่ยเหมือนลูกตัวเองคนหนึ่งแล้วก็อยากให้เห็นเขาเติบโตเป็นเด็กที่ดีอ่
0: ะ
1: เพราะการที่เราครูจะต้องสอนแบบเหมือนกับการบูรณาการของคุณกบเด็กคนนี้เห็นความแตกต่างของเด็กแบบนี้จะต้องสอนเขาแบบไหนแต่ภาพรวมก็คือว่าครูจะต้องเข้าใจเด
0: ็
1: กแล้วก็รักเขาเหมือนลูกคนหนึ่งถ
0: ้
1: าเรารักแล้วเราจะมีใจอ่ะคุณกบเนาะร
0: ัก
1: ด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะคุณกบเนาะมันก็อยากเห็นเขาเติบโตเหมือนต้นกล้าที่เราปักลงไปต้องสร้างนึกใส่ปุ๋ยใส่ดินก็เหมือนเราอ่ะให้ความรู้เข้าไปให้คุณธรรมให้ชีวิตที่ดีอ่ะเขาอ่ะก็ผลสุดท้ายผลผลิตอ่ะเรามองแค่ว่าเป้าหมายคือเด็กอ่ะสำคัญที่สุดทำอย่างไรเราจะส่งต่ออ่ะเราเป็นเด็กโรงเรียนประถมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปลูกฝังเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ส่งต่อไปมัธยม ค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคุณก
0: บค่ะค่ะก็พอท่านผอ.พูดแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงภาพเลยนะว่าครูเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับนักเรียนด้วยนะคะทีนี้อยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจนมาถึงสุดท้ายที่ได้รับรางวัลมามากมายเลยนะคะท่านผอ.ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะก่อนหน้านี
1: ้ต้องคุณกบค่ะต้องขอบคุณคุณแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: เป็นคุณแม่ที่พาเข้าวัดทุกวันพระอะไรประมาณก็ได้รับการดูแลจากคุณแม่มาแล้วก็เราก็คิดว่าเมื่อเราเป็นผู้บริหารเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำเนาะในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเนี่ยมาอยู่จังหวัดตราดโรงเรียนครั้งแรกก็คือโรงเรียนบ้านคลองมะนาวก็เลยนำข้อคิดแนวคิดแบบนี้มาใช้รางวัลมันก็คือเขาเรียกตราประทับหลังนะคุณกบเนา
0: ะ
1: แต่สิ่งที่เราทำดำเนินไปทั้งนั้นทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นขวัญกำลังใจเนาะรางวัลที่ได้ครั้งแรกก็คือเราทำโรงเรียนวิสิทธิพุทธชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธนำต่อจากนั้นเราก็ได้รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่หนึ่งด้วยค่ะคุณกบของโรงเรียนบ้านของมะนาวใช
0: ่
1: เราก็เอาเกณฑ์เอาต่างๆเอาการเกณฑ์การประเมินเนาะก็คือ5ด้านกับอัตราที่9ประการมาดำเนินในโรงเรียนให้เป็นปกติเป็นวิถีปกติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ซึ่งปัจจุบันอยู่ปีและจะเข้าปีที่5ก็ยังได้นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วยในการจัดการใช่แล้วก็ดำเนินตามวิถีปกติของโรงเรียนวิถีพุทธปกติแล้วก็ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่14ใช่ครับคุณกบแล้วก็คิดว่าเราก็จะเนี่ยปีหน้าเนี่ยคุณกบ
0: คะ
1: เพราะเราเว้น3ปีใช่ไหมคะเราถึงจะรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำได้ก็เลยปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็จะส่งเข้ารับการประเมินเพื่อที่จะขอรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าความว่ารางวัลที่เราจะส่งเข้าประเมินเนี่ยก็เพื่อเป็นการดูที่ว่าบวรของเราเนี่ยเนา
0: ะ
1: บ้านวัดโรงเรียนของโรงเรียนวันวัดคลองใหญ่เนี่ยคือเข้มแข็งมากค่ะคุณกบต้องชื่นชมคณะกรรมการสถานศึกษาชื่นชมผู้ปกครองชื่นชมนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยผอ.ก็พยายามที่จะส่งเสริมดิฉันส่งเสริมคุณครูนะให้รับการพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปอบรมในเรื่องของหลักสูตรพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่10นะคะคุณกบโครงการนี้ก็เป็นจัดโดยศูนย์คุณธรรมที่เป็นองค์การของมหาชนนะคะและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.แล้วก็กพร.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร
0: ม
1: ซึ่งตอนนี้ส่งคุณครูเข้าอบรมออนไลน์ได้แล้วก็จะได้นำมาใช้คุณกบใช้กับเด็กว่าเรามีปัญหาอะไรไหมเด็กปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นกับเด็กเขาจะต้องเป็นคนคิดเป็นคนรวบคิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรเหมือนกับครูเขามองเห็นร่วมกับเด็กเด็กมีปัญหาเช่นเอาง่ายๆเด็กวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบอันเนี้ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเด็กทานข้าวเสียงดังซึ่งตรงเนี้ยวิธีพูดนะคุณกบก็จะบอกว่าทานแล้วไม่ดังไม่หกไม่เหลือเห
0: ็
1: นไหมคะถ้าเป็นวิธีตรงเนี้ยแต่ทำอย่างไรเมื่อเด็กเขาทานข้าวเสียงดังเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราก็เอาโครงงานคุณธรรมเข้ามาซึ่งปัญหานี่มันก็จะมีเยอะนะคุณกบเนาะ
0: ใช่ไหม
1: คือเปลี่ยนจิตใจแทนพฤติกรรมเด็กได้เพราะฉะนั้นรางวัลที่คุณกบถามมานี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่ได้รับนะคะก
0: ็
1: คือรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
0: ใ
1: ช่จริงๆแล้วรางวัลโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ได้รับรางวัลเยอะมากที่พูดถึงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิสิพุทธเนาะก็คือโรงเรียนวิสิพุทธชั้นนำแล้วก็โรงเรียนวิสิพุทธจากโรงเรียนด้านของมะนาวล่าสุดที่โรงเรียนได้รับก็คือ Hobet CA Award คุณกบคะเป็นรางวัลแห่งคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งการประเมินตรงนี้คือโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลก็จะมีองค์ประเมินเลยมันก็คือมีชุมชนก็มีบทบาทร่วมด้วยเครือข่ายที่สำคัญคุณกบในการประเมินนี้นะคะแล้วก็ IPA นี่ก็เรื่องความโปร่งใสนะคะคุณกบ
0: คะ
1: ตรงก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยล่าสุดที่เราจะไปรับรางวัลในเดือนนี้ก็คือ OBCE Award
0: ค่ะโอ้ยังไงก็ตามนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะรายการคุณของแผ่นดินขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.กัญจพรนะคะแล้วก็ทีมงานนักเรียนแล้วก็คณะครูทุกท่านด้วยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.กัญจพรปานเพชรท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ค่ะขอบคุณท่านผอ.มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็มีสติในทุกๆก้าวเดินของชีวิตนะคะวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: งานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: รัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
5: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270 ล้าน 369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: จังหวัดยะลาจัดงานทำบุญเมืองครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ 74,000 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนางสาวอมรสะอาดผู้

0: อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อำรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
2: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนอะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม้อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนเขตร้อนทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างการเตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อยู่เสมอจัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีร่วมฝึกซ้อมและศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัยเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง
5: เพราะทุกศาสนา

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการศิลปะและวัฒนธรรมล้ำค่าดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันนี้รายการศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยนะก็มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับทางสวทภาคใต้เช่นสุราษฎร์ธานีระนองกระบี่และพัทลุงนะเป็นต้นนะครับนะและอาจจะมีสวทอื่นๆนะมาร่วมถ่ายทอดด้วยก็ได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยกันทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนะช่วยกันเผยแพร่นะช่วยกันส่งเสริมทุกอย่างนะครับทั้งนี้เพื่อให้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราหรือวัฒนธรรมดำรงอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานทั่วลูกชั่วหลานเหลนหลนลือลืดลืบแต่ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีสิ้นสุดและให้ประเทศไทยยังดำรงคงอยู่นะครับโลกนี้ตลอดไปแผนที่ไทยจะต้องมีอยู่คู่กับแผนที่โลกขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจร่วมชมรายการและขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดระนองกระบี่พัทลุงและอื่นๆนะครับที่ร่วมกันถ่ายทอดขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอบคุณพี่คุณครูประสิทธิ์อุดหนุนการนะครับนะซึ่งเป็นพี่บ่าวผู้น่ารักและให้กำลังใจน้องบ่าวตลอดมาในการดำเนินรายการนะครับไม่ว่าจะคลื่นไหนสถานีไหนนะรวมทั้ง Facebook ด้วยพี่ประสุนการก็ยังทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์นะครับตลอดชีวิตแม้ว่าขณะนี้จะเข้าวัย80กว่าแล้วก็ตามนะแต่ว่าสุขภาพของท่านยังดีอยู่นะครับเพราะการสอนลูกศิษย์ลูกหาหรือสอนน้องๆในเรื่องต่างๆทุกเรื่องนะครับรวมทั้งเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมไม่ว่าจะประเพณีเรื่องความเชื่อเรื่องอาหารการกินเนี่ยเรื่องอาหารการกินนี่พี่เขามีความเข้าใจอย่างดีครับโดยเฉพาะอาหารภาคใต้ขอบคุณมากครับพี่ประสิทธิ์ครับนะพี่ประสิทธิ์บอกว่าน่ารักน่านับถือตลอดน้องเบาน้องเบาคนนี้นะครับน้องเบาคนนี้นะครับรู้แจ้งรู้จริงขอบคุณมากครับพี่ครับนะสิ่งใดที่เป็นความดีความงามนะผมก็เชื่อว่าพี่ประสิทธิ์รู้หมดนะครับนะพันพี่ก็เลยสร้างสรรค์ลูกศิษย์นะครับให้มีคุณลักษณะคุณสมบัติที่ดีตลอดมาอันนี้ผมรับทราบขอบคุณมากพี่ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยของเราก็มีสิ่งดีๆเข้ามามากมายเกี่ยวกับเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมนะไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับโบราณสถานนะสถานที่ต่างๆได้รับการพิจารณาให้เป็นมรดกโลกแต่ล่าสุดก็มรดกโลกประเภทจับต้องได้แทงชิบเบิลนะครับนะวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหรือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาจากยูเนสโกมาประชุมที่ฟูซานประเทศเกาหลีใต้นะครับและประกาศผลการพิจารณาเมื่อวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ให้เป็นหมดโลกนะครับก็เป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้และชาวนครศรีธรรมราชนะซึ่งเป็นบริเวณหรือเขตพื้นที่นะที่เป็นที่อยู่นะครับของคนไทยภาคใต้และชาวนครศรีธรรมราชนะกว่านั้นก็ฉลองกันแล้วนะครับนะอีคองรำวงทับยาวนะครับดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดนะในเขตพื้นที่วัดพรหมธาตุและนอกวัดด้วยนะครับส่วนการถ่ายทอดสดนั้นก็ดำเนินไปอย่างดีทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชพันผอ.กุ้งจิรพรหนูรักและน้องๆนะครับนะน้องๆหลายคนก็มาอยู่ตั้งกองถ่ายทอดกันตลอดรายการเลยทีเดียวนะไม่ว่าน้องหนุ่มอารามน้องสุรชัยรอดแก้วน้องหนึ่งนะครับนะหรือน้องตูนนะทุกคนละมาน้องผู้หญิงนะการถ่ายทอดดังกล่าวนี้ก็ส่งไปทั่วโลกนะครับเพราะขึ้นดาวเทียมและนอกจากนั้นนะครับทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งมีผอ.ส.ชัดชัยสุขรการเป็นประธานสภาวัฒนธรรมนะครับนะก็นั่งปรึกษาหรือกันก่อนที่จะถึงวันพิจารณาที่ว่านี้นะว่าเราจะต้องมีการถ่ายทอดภายในวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชด้วยนะครับก็ปรึกษาหรือท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรกรนะครับท่านก็บอกว่าให้ไปเอาจอที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งมีหลายจอนะครับนะก็ไปประสานกับรศ.ดร.กันตพลหนูทองแก้วนะครับซึ่งท่านดูแลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับนะในด้านบริหารพร้อมด้วยดร.โจนะดร.คารินนะก็ได้จอมานะครับนะผมนะรองศาสตราจารย์ดำศรีสมมาตรปลอกแก้วนะก็ไปกันนะแล้วได้จอมานะครับเป็นจออะไร LCD เขาเรียกนะครับจอใหญ่ละมาตั้งในเต็นท์ขนาดใหญ่นะครับนะให้ผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นกันนะแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอบจ.นครศรีธรรมราชด้วยจอหนึ่งจอขนาดใหญ่นะตั้งอยู่บนรถนะอันนี้ด้วยความที่น้องทางอบจ.เขาเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าโดยไม่ต้องทำหนังสือขอแต่ประการใดนะครับนะพูดกันด้วยปากนะน้องก็เอารถมาตั้งถ่ายทอดสดเลยนะครับในวันนั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรกรท่านก็มานั่งเป็นประธานในที่ที่จะประกาศผลนะเราก็ดูผลจากจอซึ่งถ่ายทอดจากฟูซานประเทศเกาหลีใต้นะครับท่านเจ้าคุณนั่งเป็นประธานแล้วก็มีท่านอดีตผู้ว่าไกรสอนนะครับชาวปากพนังนะครับก็มาเป็นประธานฝ่ายคารวาสแล้วก็ทุกคนและบุคคลสำคัญทั้งหลายส่วนผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้ว่าการจังหวัดรองผู้ว่าวิทยาแล้วก็ไปฟูซานนะครับวัฒนธรรมสมศรีไปฟูซานนะครับพวกเราก็อยู่ทางนี้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะพี่น้องชาวพุทธและต่างศาสนิกนะครับก็มากันด้วยนะเต็มทั้งวัดนะครับวันนั้นแน่นไปหมดนะครับนะก็เป็นสิ่งที่นำความปลาบปลื้มใจมาสู่พี่น้องชาวไทยและชาวใต้นะและชาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่งนะครับพอถึงเวลาประกาศตอนนั้น15นาฬิกากว่าๆนะพอประกาศปั๊บนะพระมหาธาตุวัดพระมหาธาตุวรวิหารอิสเฮริเตชไอ้ดูเฮริเตชนะครับพอเสียงคล้องก็ดังลั่นขึ้นนะครับท่านเจ้าคุณตีคล้องนะพร้อมด้วยอดีตผู้ว่าไกรสอนนะก็ร่วมตีคล้องกันนะพวกเราก็อยู่ตรงนั้นแหละนะล้อมก็อยู่ตรงนั้นนะครับนะดูแล้วท่านเจ้าคุณก็ปลื้มอกปลื้มใจนะครับน้ำตาท่านไหลนะผมว่านั้นด้วยความปิตินะครับแล้วก็ผอ.ส.ชัดชัยสุขรการอีกคนหนึ่งซึ่งทำงานมายาวนานนะครับในเรื่องการจัดทำเอกสารร่วม10กว่าปีนะครับนะก็มีพวกผมเนี่ยช่วยเป็นกรรมการเอกสารซึ่งท่านพานุไทยรัฐในสมัยที่ท่านเป็นผู้ว่าการจังหวัดก็ได้แต่งตั้งพวกเราเป็นคณะกรรมการวิชาการจะทำเอกสารเพื่อส่งเป็นข้อมูลไปสู่มากโลกนะครับทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ nomination dossier ทำอยู่นานนะครับแต่พอปีหลังสุดนะปีหลังสุดก็ปี2568กำหนดว่าต้องส่งแล้วล่ะครับนะเพียงหนึ่งแห่งหนึ่งประเทศนะก่อนที่จะส่งนะก็มีการตรวจสอบรายละเอียดก็มีผู้ที่มีความชำนาญทางภาษาอังกฤษก็มาดูเพื่อความรอบคอบอีกรอบหนึ่งนะครับโดยทางกรมศิลปากรนะที่พอดีพนมบุตรแล้วก็ทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งมีนโยบายในการที่จะให้มีหมวกโลกในแต่ละภาคหนึ่งแห่งที่ว่านี่นะครับรวมทั้งรองนายกอีกคนสองคนก็ช่วยกันผลักดันนะก็ให้ผู้ที่เก่งภาษาอังกฤษนะมีอยู่คนสองคนนะครับก็ช่วยกันตรวจสอบอีกทีหนึ่งโดยเอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วทั้งหมดนั่นแหละนะข้อมูลก็ไม่ได้ใช่ข้อมูลใหม่อะไรแล้วครับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ซึ่งมีความยาวก็ทำให้สั้นลงนะครับนะความรู้เดิมประวัติศาสตร์โบราณคดีทั้งหลายก็มีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคณะกรรมการเอกสารที่ว่านี้นะซึ่งมีประธานก็คือผอ.ส.ชัดชัยสุขรการรศ.วิมลดำศรีรศ.ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติก็ผมนี่แหละครับดร.สายสวัสดิ์เกตชาตินะครับพี่ณรงค์นุ่นทองอดีตส.ส.สว.นะผอ.ส.ดร.สุชาติวิสุทธิพันธ์
นะครับผอ.บัณฑิตสุทธมุสิกนะซึ่งเป็นผอ.กองการศึกษาของเทศบาลนครศรีธรรมราชแล้วก็สมมาตรกล่อแก้วนะอีกคนหนึ่งนะครับก็เท่านี้แหละดร.รอยพิมพ์ใจคนหนึ่งนะครับดร.รอยพิมพ์ใจนะเพชรคุณแล้วก็น้องปากรนะซึ่งทำหน้าที่เลขาเอกสารอุ้ยทำหน้าที่หนักมากปากรนี่ครับ10กว่าปีนะพี่เสงียนไอ้น้องเสงียนก็เสียชีวิตไปในหน้าที่เสียไปก่อนแล้วสัก2ปี3ปีที่ผ่านมานี่นะครับแล้วก็น้องผู้หญิงอีก2คนนะช่วยในงานธุรการประสานงานทั้งหมดทั้งสิ้นก็เสร็จเรียบร้อยนะด้วยการทำข้อมูลที่เยอะแล้วครับข้อมูลนะครับนะเมื่อสรุปย่อลงนะได้ตามประเด็นที่ตั้งมา2ประการคือมีคุณค่าเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะมีคุณค่าโดดเด่นทั้งสองก็มีชีวิตอยู่นะคำว่ามีชีวิตนั่นก็คือการที่วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชยังเป็นสถานที่ที่พี่น้องชาวพุทธประกอบพิธีการทางพุทธศาสนานะและก็ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าออกในการกราบไหว้บูชาในการปฏิบัติธรรมต่างๆนะครับแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะตลอดมาตั้งแต่โบราณมาจนกระทั่งปัจจุบันถือตั้งแต่สร้างมานู่นแหละครับนะจากอายุอิฐเราก็รู้ว่าเริ่มสร้างอิฐนะใต้ฐานพระธาตุตั้งแต่พ.ศ. 1318นานแล้วครับนะตั้งแต่เริ่มตอนเป็นศรีวิชัยนะครับก่อนหน้านั้นเป็นตามพระลิงหรือตามพลิงคือราวพ.ศ. 500นะพ.ศ. 2000กว่าๆก็เป็นศรีวิชัยจากศรีวิชัยก็เป็นอาณาจักรศรีธรรมราชหรือนครศรีธรรมราชนะครับหรือศรีธรรมราชพุทธไทยนะนั่นเป็นมีชีวิตตลอดนั้นคนในภาคใต้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคนสยามคนเชื้อชาติไทยนี่แหละครับแล้วก็มีต่างชาติเข้ามาผสมผสานบ้างนี่คือศิลปวัฒนธรรมนำไทยจริงๆครับตอนนี้นำไทยสู่สากลเลยละวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชโดยมีองค์พระธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นหลักเป็นประธานนะและภายใต้องค์พระบรมธาตุนี้ก็มีพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาโคดมพุทธเจ้านะครับเป็นประธานธาตุเที่ยวแก้วเบื้องซ้ายนะตามที่มีการบันทึกและมีการจดจำกันเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่านะครับที่บันทึกเป็นลายลักษณ์นั้นก็มีก็ได้อ่านได้รู้กันแต่นอกจากนั้นยังเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจันทรภานุพระองค์เสด็จไปศรีลังกาในช่วงปีพ.ศ.1700กว่านะครับพร้อมด้วยพระแม่เลือดขาวเจ้าอยู่หัวและกองทัพเรือเพื่อที่จะไปรับราชสมบัตินะเพราะพระราชมารดาพระองค์นั้นมีเชื้อสายทางศรีลังกานะครับนะก็พอมีการส่งข่าวมาว่าพระองค์ถึงเวลาจะต้องรับราชสมบัติต่อที่ศรีลังกานะครับก็ชมพูทวีปเดิมก็อยู่กับอินเดียนั่นแหละพระองค์ก็ยกทัพไปเพราะการไปนั้นแน่นอนจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สะดวกเท่าไหร่หรอกนะเพราะทางโน้นเขาก็ต้องการที่จะครองราชเหมือนกันนะแต่เมื่อนับลำดับชั้นถึงรอบที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจันทรภานุจะต้องรับราชสมบัตินะครับขึ้นครองศรีลังกาแต่ว่าพอกองทัพยกไปถึงเขาก็ไม่ยอมจริงๆนั่นแหละก็มีการรบกันแต่รบครั้งแรกนี่กองทัพของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชก็ชนะก็ได้ศรีลังกาไปครึ่งหนึ่งตอนบนนะครับแต่ตอนล่างนั้นยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เบ็ดเสร็จแล้วก็รบกันอีกต่อเป็นครั้งที่สองแต่กองทัพอันยิ่งใหญ่จากอาณาจักรนครศรีธรรมราชนะครับก็ต่อสู้กับกองทัพของศรีลังกาศรีธรรมราชกับศรีลังกาก็รบกันก็สายเลือดมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับนะในการรบครั้งนี้ตามหลักฐานวิทยากรต้องบอกว่านะทหารอินเดียใต้ที่เคยช่วยรบอย่างขยันขันแข็งนะครับกลับช่วยน้อยลงนะก็เลยไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยเหตุนี้ก็เลยตัดสินพระทัยด้วยคำแนะนำของพระเจ้าลุงมึงมีศักดิ์เป็นพระเจ้าลุงนะบอกว่าให้กลับศรีธรรมราชเถิดนะไม่เป็นไรไปปกครองตามพระลิงศรีวิชัยศรีธรรมราชของหลานเถิด ก็เสด็จกลับมานะครับนะนี่หลักฐานปรากฏอย่างนั้นแต่ใน
บางเอกสารของศรีลังกาบอกว่าพระองค์สิ้นพระชนในที่รบนะกองทัพศรีธรรมราชหรือตามมะเร็งก็กลับนะแต่ว่าผมเชื่อข้างที่ว่าเสด็จกลับมามากกว่าเพราะว่าทรงอัญเชิญพระพุทธสิงห์กลับมาด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือพระบรมสารีริกธาตุจากวัดหนึ่งซึ่งพวกผมนำโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมวิชัยกรสมัยพระเทพเป็นพระเทพสมณศักดิ์เป็นพระเทพวินัยพรนะครับไปศรีลังกากันไปติดตามจตุคามกันแล้วก็มีท่านวิโรจน์จิวรังสารอดีตผู้ว่าเราในตอนนั้นนะไปด้วยท่านสวัสดิ์กิรณนด้วยนะครับปสชัดชัยรสวิมลนำศรีนะครับแล้วก็อาจารย์ของวิทยาลัยช่างศิลป์และโทษไม่ใช่วิทยาลัยศิลป์นั้นตอนเฝ้าสมเด็จพระมราชินีนะครับภาพระบบนั้นผมเผลอไปคุณสุธรรมแสงปทุมและภรรยานะที่ไปแล้วก็ท่านสวท่านสวนามสกุลไกลศิลป์นะดูสิสนิทกันนึกไม่ออกเราก็จริงนะครับนะท่านนั่นนะท่านไกลศิลป์นี่แหละนะครับนะท่านก็ไปด้วยท่านก็เป็นสวในขณะนั้นครับท่านผู้ชมท่านฟังครับการไปศรีลังกาติดตามองค์พ่อจตุคามสี่องค์นั่นก็คือขัตตุคามรามเทพสุมนเทพและกาเทพเราก็ได้คำตอบเรียบร้อยนะโรงเรียนไทยนครศรีธรรมราชนั่นคือรู้ว่านะองค์พ่อจตุคามในศรีลังกามีครบมีหลายแห่งนะครับดังที่มีการจารึกเอาไว้นะทั้งในตำรานะพระพุทธศาสนานะครับและในชินการมาลิปกรซึ่งพระรัตนปัญญาเถระพระภิกษุเชียงใหม่ท่านได้เขียนเอาไว้นะครับนะเพราะด้วยเหตุนี้ที่นครศรีธรรมราชองค์พระเจดีย์จึงมีพระบรมสารีริกธาตุที่มาสองครั้งตอนพระนางเหมชาลาพระแม่เลือดทนกุมารทรงอัญเชิญมาตอนนั้นเสด็จพาหนีนะครับก็ได้มาอยู่ที่นครราชพระเจ้าศรีลังกาก็ทรงรับสั่งนะให้นำกลับมาหลังจากที่พระรถพระธิดาทั้งสองพระองค์นะอัญเชิญไปถึงศรีลังกาแล้วนะครับมาพักอยู่ที่หาดทรายแก้วอยู่พักหนึ่งที่นครศรีธรรมราชตามพระลิงนี่แหละนะไปถึงพระเจ้าศรีลังกาทรงทราบก็ทรงให้อัญเชิญกลับมานะครับองค์หนึ่งคือพระทันตธาตุนะเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายนั่นเองนะครับพอครั้งที่สองพระเจ้าจันทรพานุสีธรรมก็ทรงอัญเชิญมาอีกครั้งหนึ่งจากวัดที่วัดชื่อธรรมะเจติยะซึ่งผมเคยเล่าแล้วว่าเราไปติดตามองค์พ่อจตุคามกันไปพอวันเกือบจะวันสุดท้ายแล้วล่ะครับนะจะไปที่วัดหนึ่งแต่คนที่ขับรถก็บอกว่าไปไม่ถูกทางแล้วไม่รู้ไปไหนนะพอดีก็มีเจอวัดอยู่ข้างหน้านะรถคันนี้คนขับรถชาวศรีลังกาก็จอดนะพอจอดนะแต่บอกพวกเราว่าไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นวัดที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกครับ ผมถือไมโครโฟนอยู่ผมก็บอกนะนมัสการพระธรรมชิกรพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเรานะครับแล้วก็ปรึกษาหรือกันในรถทั้งปสชัดชัยสุขราการทั้งผู้ว่าวิโรจน์จีวรังสรรค์และท่านสวัสดิ์กิรณตันด้วยนะครับปรึกษากันว่าจะลงไม่ลงนะก็ตกลงว่าลงพอลงไปก็เห็นศิลาจารึกหน้าวัดใหญ่โตนะครับแต่ไม่มีใครอ่านออกนะครับเป็นอักษรเก่าเพราะพวกเราเรียนก็อักษรขอมบ้างเล็กน้อยอ่านไม่ได้แต่พอเข้าไปในวิหารนะครับไปเจอจตุคามสี่ทั้งสี่คือขัตตุคามรามเทพสุมนเทพลักขณาเทพนะได้เรื่องเลยก็ถ่ายรูปกันนะแล้วก็ไปที่กุฏิท่านเจ้าวาดก็ไปเจอเอกสารเก่าแบบใบลานบ้านเรานี่แหละนะก็ไปเจอรูปจตุคามแต่ว่าเป็นคัมภีร์สวดมนต์นั่นเองนะครับนะแล้วผมก็ได้เจอกับผู้ช่วยเจ้าวาดด้วยนะเดินไปผมก็ตามประสาผมนะครับสุขสนหน่อยนะเห็นท่านผมก็ถามมาดูอยู่No, see ธรรมสกราชพอ do you know see ธรรมสกราชท่านก็ยังนิ่งอยู่นะครับแต่พอผมพูดว่า do you know see ธรรมสกราชจันทรพานุ oh yes he came here นะ a long time ago คือมาถึงที่นี่นานแล้วนั่นคือท่านเล่าว่าพระเจ้าศรีธรรมสกราชพร้อมด้วยทหารของท่านนะครับมาที่นี่แล้วก็ได้อัญเชิญเอาพระบรมสารีริกธาตุ
และพระพุทธสิหิงจากที่นี่ไปแล้วท่านก็ให้ดูพระพุทธสิหิงนะครับท่านชี้เห็นแต่เป็นหอที่ไม่ใหญ่แล้วครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นไม้นะครับสร้างโดยไม้นะเป็นนั้นว่าผมก็ได้รู้ว่าที่มาของพระพุทธสิหิงจากศรีลังกามาถึงนครศรีธรรมราชหรือศรีธรรมราชนะมาอย่างไรและองค์นี้ที่ได้มานั้นซ่อนกันนะครับเพราะว่าตอนหลังพ่อขุนศรีราทิตย์หรือพระร่วงเสด็จลงไปเพื่อทรงขอนะครับนะเพราะทราบว่าพระเจ้าศรีธรรมาสุกราชันพานุไปศรีลังกากองทัพยกไปนะจะมาขอนะครับนะนั้นตามหลักฐานงานวิจัยนั้นเขาบอกว่าพระเจ้าพระร่วงที่มาขอนั้นคือพ่อขุนศรีราทิตย์นะมาก่อนพ่อขุนรามคำแหงนะครับนะพระราชบิดาและพระราชบุตรนะครับนะราชโอรสนะพระเจ้าศรีธรรมาสุกราชันพานุก็ทรงจำลองให้ไปนะครับแต่จำลองสวยนะครับนะทุกวันนี้ก็อยู่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ที่กรุงเทพมหานครนะครับที่วังหน้าที่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินั่นแหละนะที่วังหน้านะครับนะตรงนั้นแหละนะซึ่งเป็นวังหน้าของสมเด็จเจ้าพระยาสุรสิงหนาถนะครับนะเมื่อก่อนนั้นไปอยู่สุโขทัยแล้วก็ไปอยู่ที่ต่างๆทางภาคเหนือภาคหนึ่งนะครับและในที่สุดนะก็มีการอัญเชิญมาไว้ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นี่คือพระพุทธสิหิงที่จำลองจากนครศรีธรรมราชส่วนพระพุทธสิหิงองค์จริงนะครับก็เจอแล้วแหละอยู่ที่วัดบ้านนาหรือวัดอินทคีรีนะก็นั่นแหละตรงข้ามสนามบินเยื้องๆนิดหน่อยทางไปพรหมโลกอะไรครับนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าหากว่าอยากจะไปกราบพระพุทธสิหิงที่มาจากศรีลังกาผมเชื่อว่างั้นนะก็ไปได้นะครับแต่ต้องขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสนะมีการใส่ไว้ในที่ปลอดภัยก็มีการทำเป็นที่ประทับนะล้อมด้วยเหล็กนะครับ2ชั้นแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเรียบร้อยนะผมไปเห็นครั้งแรกเมื่อปี2541ต้นปีนะครับนะเพราะเพื่อนคนหนึ่งบอกนะว่ามีพุทธรูปองค์หนึ่งที่วัดนี่แหละไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยลักษณ์ตอนนั้นผมไม่สอนมหาวิทยาลักษณ์ว่าเป็นพระสิหิงขว่านะครับว่างั้นผมว่าแล้วก็ที่ศาลากลางมีอยู่ที่วิหารพุทธสิหิงมีอยู่บอกไม่ใช่ที่นั่นหรอกนะอีกองค์หนึ่งแต่ผมก็ไปเห็นติ่งหูขวาบินผมก็ขนลุกแล้วนะผมว่านี่แหละใช่เลยเพราะตอนเรียนปริญญาโทที่คณะสอนศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นผมสัมภาษณ์นิพนธ์เรื่องพระพุทธสิหิงนะครับก็พูดถึงตำนานพุทธสิหิงว่าติ่งหูขวาบินและอย่างหนึ่งที่เขาได้เขียนเอาไว้นั่นก็คือพระหัตถ์คือนิ้วชี้พระดัชนีเนี่ยเป็นรอยแต่ผมก็ขอท่านเจ้าอาวาสนะให้เปิดดูนะครับก็เห็นเหมือนที่ว่าเนี่ยผมก็เลยว่าเจอแล้วนี่คือพุทธสิงห์ที่มาจากศรีลังกาเมื่อปีพ.ศ. 1700นะและผมก็จำข้อความที่สอนกันของบรรพชนไทยสอนลูกหลานบอกว่าเสียเมืองแต่ไม่ยอมเสียพระนะเสียเมืองไม่ยอมเสียพระนั่นหมายถึงว่าพระพุทธสิงห์ที่มาจากแดนไกลต้องอยู่ที่นครศรีธรรมราชเท่านั้นนะพ่อขุนรามคำแหงมาขอพ่อขุนรามทิพย์มาขอก็ให้จำลองไปแต่จำลองไปนะองค์ใหญ่เหมือนกันนะครับองค์ใหญ่เกือบใกล้เคียงกันแหละนะนี่คือเรื่องหนึ่งเพราะนั้นลูกหลานชาวนครก็เลยรักษาพุทธสิหิงกันอย่างจริงจังจนทุกวันนี้แล้วก็ไปเจอเมื่อนานมาแล้วแหละครับนะนานมาแล้วหลายปีมาแล้วนะเจอโดยเด็กลงไปเล่นน้ำที่คลองข้างวัดนะครับนะลงไปก็ไปถูกเอาสิ่งแข็งๆอยู่ใต้น้ำนะเด็กก็สงสัยมันแข็งผิดปกติไม่ใช่ไม้ธรรมดานะก็บอกผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเจออะไรไม่รู้แข็งก็ไปดูนะครับคอยกขึ้นมาก็เป็นพระพุทธสิหิงดังกล่าวแล้วพระอยู่ในน้ำและรักษากันมาตลอดมาแล้วครับนะตั้งแต่ตอนนู้นนะครับและเชื่อว่าพระเจ้าตากสินน่าจะทรงมีในห้องพระพุทธรูปของพระองค์ท่านเมื่อมาอยู่นครศรีธรรมราชเป็นพระบูชาแล้วก็คงจะรับสั่งว่าต้องรักษาไว้ที่นครศรีธรรมราชนี่แหละนะเพราะท่านนั้น
เป็นพระบิดานะครับของเจ้าพระยานครน้อยซึ่งครองเมืองนครศรีธรรมราชมานานแล้วล่ะครับนะมาตั้งแต่โน่นแหละสมัยรัชกาลที่1หลังจากที่รัชกาลที่1ขึ้นครองราชนั่นแหละครับแล้วขอบคุณน้องวีรชาติธรรมชาตินะครับเข้าชมน่าจะชมที่กรุงเทพมหานครนะครับนะตอนนี้ขอบคุณมากที่นนทบุรีนะน้องบ่าวผมเองครับท่านผู้ชมท่านฟังครับเรื่องของพระพุทธสิงห์วัดบ้านนาหรือวัดอินทคีรีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นนะศิลปวัฒนธรรมด้านปฏิมากรรมที่ว่านี้นะครับก็ต้องช่วยกันรักษาดูแลและก็คิดว่าต้องไว้ที่วัดอินทคีรีนั่นแหละเพราะว่าน่าจะเป็นวัดที่พระเจ้าตากสินจะเคยประทับด้วยนะครับนะแล้วก็ไปประทับที่เขาขุนพนมไปอยู่ที่ถ้ำตากฟ้านะทรงนั่งสมาธิกรรมฐานนะครับผมก็เข้าไปทำรายการมาแล้วที่ถ้ำตากฟ้านะที่วัดเขาขุนพนมนะครับนะครับนี่คือเรื่องราวที่สำคัญเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่มีค่ายิ่งของอาณาจักรนครศรีธรรมราชนะครับหรือศรีธรรมราชหรือศรีธรรมนครนะก็ช่วยกันรักษาต่อไปนะตอนนี้พอถึงเดือนเมษาวันที่15เมษายนนะครับสงกรานต์นะครับก็จะอัญเชิญพุทธสิงห์องค์นี้นะครับออกมาเพื่อให้ชาวพุทธและพี่น้องทั้งหลายที่ไปวัดได้สงน้ำกันขอพรนะพระสิงห์นั้นเป็นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้พี่น้องก็รู้แล้วส่วนพระสิงห์ที่วิหารพระสิงห์ที่อยู่ในสารกลางจังหวัดนครราชนั้นก็เป็นสุเหงที่สร้างขึ้นมาในสมัยกรุงรัตนตนต้นนั่นแหละครับนะในช่วงนั้นก็พระยานครน้อยส่งให้ช่างนั่นแหละท่านให้ช่างสร้างเอาไว้หรือบางท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นการสร้างตั้งแต่พระราชบิดาคือพระเจ้าตากสินก็โทษในสมัยที่พระเจ้าตากสินยังมีพระชนอยู่นะครับตั้งแต่ตอนนู้นแหละสร้างเอาไว้แต่รูปร่างพระพักนะครับของผู้สิงที่สารกลางที่สร้างขึ้นมาตอนหลังในสมัยที่พระนครน้อยเป็นเจ้าเมืองแต่หน้าตานี่จะเหมือนคนไทยนะแบบคนไทยหน้าอกนี่เหมือนกับสิงนั่นแหละผู้สิงก็องค์ที่วัดบ้านนาจากศรีลังกาก็เช่นกันนะครับแต่ว่าพระพักของที่วัดบ้านนาวัดอินคีรีนั้นจะไปทางแขกจะไปทางคนศรีลังกาคนอินเดียนั่นแหละนะก็แขกนั่นแหละครับนะนี่คือเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมนำไทยนะที่นำเราไปสู่โลกได้นะครับนะและเพราะการมาของศรีนี้เองนะครับนั้นองค์พระราชของเราก็เลยมีความหมายมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเพราะเรามีครบนะครับมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีพุทธสิงห์นะทีนี้พุทธสิงห์นั้นตามที่เชื่อกันนั้นบอกว่าถ้าพระพุทธสิงห์อยู่ที่ไหนพระธาตุอยู่ที่ไหนนะจตุคามองค์พ่อจตุคามเทพทั้งสี่จะตามไปรักษาที่นั่นก็คือองค์ขัตตุคามรามเทพสุมนเทพลักขณาเทพก็จะตามรักษาและรักษาพื้นดินพื้นน้ำด้วยอันนี้เขาเขียนเอาไว้ในชินการมาลีปกรณ์ซึ่งเขียนในสมัยต้นอยุธยานี่ก็มีนะครับเขียนเอาไว้โดยพระตนปัญญาเถระอันนี้เป็นภิกษุชาวเชียงใหม่และในหนังสือชินการมาลีปกรณ์นี่กล่าวถึงเมืองศรีธรรมนครนะเอาไว้นะพูดถึงเรื่องการยกทหารไปถึงล้านนาด้วยนะครับนะกองทัพของศรีธรรมสุขราชนะครับที่ว่าเนี่ยจากอาณาจักรนครศรีธรรมราชขอบคุณพี่กาญจนาหนูเมืองนะครับนะที่ชมอยู่ที่ท่าศาลานะครับพี่ขอบคุณมากนะให้กำลังใจและก็เป็นผู้หนึ่งที่สนใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอย่างยิ่งเพราะพี่กาญจนาเรียนปริญญาโททางด้านไทยคดีศึกษานะครับก็เลยสนใจทางเรื่องนี้เป็นพิเศษเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับศิลปะและวัฒนธรรมของเรามีความรุ่งเรืองแต่เมื่อวัดพระบรมธาตุนครราชได้ขึ้นบอกโลกก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกครับนะ
ชาวโลกได้รู้จักประกาศไปทั่วแล้วครับและก็เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ภาคอื่นเขาได้กันหมดแล้วนะครับนะภาคกลางก็มีนะอยุธยาได้ภาคเหนือก็สุโขทัยได้นะครับสุโขทัยขึ้นชุดนะครับศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรขึ้นชุดเป็นชุดสุโขทัย2 3บ้านเชียงอีสานครับแถวๆอีสานอุดรแล้วก็ภูพระบาทก็อุดรนะครับแล้วก็ภาคกลางอีกแห่งหนึ่งที่เพชรบูรณ์คือศรีเทพนะครับนะโบราณคดีศรีเทพตรงนั้นแหละโบราณสถานนะก็เก่าเหมือนกันนะแล้วภาคใต้ก็นี่แหละวัดพระบรมธาตุนครราชมีองค์พระบรมสารีริกธาตุองค์พระธาตุเจดีย์เป็นหลักนะครับแต่ว่าพระธาตุนครเนี่ยจะเก่ากว่าเล็กน้อยเก่ากว่าที่ศรีเทพนะครับนะเก่ากว่าศรีเทพนะกับบ้านเชียงแล้วก็บ้านเชียงน่าจะเก่ามากกว่านะครับนะส่วนอยุธยากับสุโขทัยนั้นหลังนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าสุโขทัยก็ปีพ.ศ.1800โดยประมาณและอยุธยา1900ส่วนนครราชนั้นพ.ศ.1300ก็มีแล้วนะครับสร้างเอาไว้องค์เล็กนะครับอีกองค์เล็กพ.ศ.1318ส่วนองค์ใหญ่บูรณะราวพ.ศ .1700 นะครับก็ห่างกันสัก300ปีมั้งนะครับสืบทอดกันมาจากสมัยศรีวิชัยมาสู่สมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราชท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชี้ชัดถึงภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคนสยามภาคใต้นะจึงได้สร้างสิ่งเหล่านี้มาได้อยู่นับเกือบ 2,000 ปีแล้วล่ะครับนะนับเวลานะเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาทางด้านสถาปัตยกรรมสถาปัตยศิลป์นะจึงมีโดดเด่นมากบ้านการจะเขียนเหตุผลขอเป็น2ข้อคือความมีคุณค่าที่โดดเด่นนะเพราะว่ามีความสัมพันธ์ทั้งในอาเซียนทั้งในเอเชียในเรื่องพระพุทธศาสนานะโดยเฉพาะศาสนาเถรวาทนะครับนะแต่ก่อนก็มีมหายานด้วยก็มีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วรวมทั้งกับพราหมณ์ด้วยนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กันเพราะทั้งสองศาสนานี้มีต้นกำเนิดจากอินเดียอันนี้เราเชื่อกันอย่างนั้นจากหลักฐานต่างๆนะครับนะและในพื้นที่ของอาเซียนนะครับนับถือพุทธกันเกือบทุกประเทศนะครับนะนะเพราะฉะนั้นความโดดเด่นที่มีคุณค่านั้นก็คือมีความสัมพันธ์ในแง่ของการมีศาสนานับถือร่วมกันนะและก็มีปฏิสัมพันธ์ในการที่จะสร้างความสุขร่วมกันนะครับของคนในอาเซียนและในเอเชียนะทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งอินเดียทั้งหมดนะครับเกาหลีเกาหลีนะครับทั้งหมดนะในอาเซียนอีก10-11ประเทศพี่น้องท่านผู้ชมท่านฟังครับศิลปวัฒนธรรมของเราที่กำลังจะได้ขึ้นมองโลกอีกแห่งหนึ่งแต่ใช้ชื่อว่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะก็คือผ้าไทยพระราชนิยมหรือชุดไทยพระราชนิยมซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงส่งเสริมอย่างยิ่งนะครับในที่สุดกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะก็ได้นำเสนอขึ้นมรดกชาติก่อนนะครับผมก็เป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการกรมส่งเสริมด้วยนะก็ได้พิจารณานะผ่านขั้นตอนต่างๆเมื่อขึ้นมรดกชาติเสร็จก็นำเสนอไปสู่มรดกโลกนะครับนะและจะมีการพิจารณาการประกาศผลเดือนธันวาคมปีนี้นะครับก็คิดว่าเชื่อว่านะครับน่าจะผ่านเช่นเดียวกันก็จะได้มีภูมิปัญญาโดดเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเนี่ยเสื้อผ้าจับต้องไม่ได้นะครับนะชุดผ้าไทยพระราชทานหรือผ้าไทยเนี่ยนะครับเดือนธันวาคมนี้เป็นประเภทจับต้องไม่ได้อันแทงจิเบิลก็เหมือนกับโนรานะเหมือนกับสงกรานนะเหมือนกับโขนเหมือนกับนวดไทยเหมือนกับชุดเคปย่านะซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วก็เป็นมรดกโลกนั่นแหละแต่เป็นประเภทจับต้องไม่ได้นอกจากนี้นะครับของไทยเราที่ได้ขึ้นมรดกโลกทางธรรมชาติก็มี3แห่งที่ขึ้นไปแล้วนะครับก็ได้แ
ที่เขาใหญ่เขาใหญ่นเรศวรใช่ไหมครับแล้วก็ห้วยขาแข้งห้วยขาแข้งแล้วก็ที่แก่งกระจานนะครับแถวราชบุรีเนี่ยราชบุรีกว่าจะได้ผ่านก็นานนะครับถูกพม่าค้านอยู่พักหนึ่งนะครับในที่สุดก็ผ่านแล้วนะทีนี้ถ้ารวมมรดกโลกในใช้ชื่อบอกโลกก็เป็น9แห่งนะครับถ้ารวมทั้งธรรมชาตินะและต้องรวมทั้งประเภทวัฒนธรรมที่จับต้องได้นะครับ6แห่งแล้วก็แบบธรรมชาติ3ก็เป็น9วันหลายท่านก็เลยพูดว่าบอกโลก9แห่งแต่9แห่งนะครับแต่ถ้าแยกก็แยกนี่แหละเป็นวัฒนธรรม6นะเป็นธรรมชาติ3แล้วก็ที่ไม่ใช้ชื่อว่ามรดกโลกแต่ใช้ชื่อว่าภูมิปัญญาโดดเด่นทางวัฒนธรรมนะก็มีอยู่5ได้แก่โขนนวดไทยนะนวดไทยสงกรานต์แล้วก็ผ้าเคบย่านะครับเคบย่าชุดแต่งกายเคบย่าแล้วก็ที่จะได้ขึ้นใหม่ธันวาคมนี้ก็ผ้าไทยพระราชนิยมนะครับที่ว่าเนี่ยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยของเรานั้นมีมากขึ้นเพราะเริ่มประจักษ์เริ่มรู้แล้วว่าศิลปะและวัฒนธรรมไทยของเรานั้นมีมากนะแล้วก็น่าดีใจที่บรรพชนของเรามีความเฉลียวฉลาดทำสิ่งเหล่านี้ให้เรานะครับและอีกอย่างหนึ่งซึ่งใกล้จะถึงแล้วคือประเพณีบุญศาสตร์เดือน10อันนี้ก็น่าจะเสนอขึ้นหมอกโลกเช่นกันนะครับในอนาคตนะเพราะเป็นเรื่องสำคัญเป็นประเพณีเกี่ยวกับความกตัญญูประเพณีเดือน10นะก็มีมานานแล้วนะครับนะเป็นพันกว่าปีตั้งแต่พุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยแล้วแหละแต่การประกอบประเพณีก็มุ่งความกตัญญูนะเป็นสำคัญนะทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือเปตชนหรือเปรตชนนั่นเองนะเปรตเป็นภาษาสังกฤษเปตาเป็นภาษาบาลีก็ทำอาหารหวานข้าวต้อนรับนะครับเนื่องในประเพณีบุษัทเดือน10แรม1ค่ำถึงแรม15ค่ำนะทีนี้หลับเล็กนะก็แรม1ค่ำ2ค่ำก็ได้ย้ายเกิน4ค่ำแล้วกันแต่มาถึงก็ควรจะรับเสียก่อนเรื่องหลับเล็กก็ตั้งแรม1ค่ำส่วนมากนะครับนะก็ใกล้จะถึงแล้วแหละนะแรม1ค่ำก็ตรงกับวันที่27กันยายนนะครับปีนี้ก็เตรียมลาพองไข่ปลาหนมบ้านหนมดีซำความหมายก็รู้กันอยู่แล้วแหละครับนะลาพองไข่ปลาหนมบ้านหนมดีซำไข่ปลาเนี่ยเรียกว่าขนมกงด้วยก็ได้ดีซำนั้นอาจจะเรียกว่าขนมเจาะหูก็ได้นะครับนะนั่นก็เรียกเป็น2อย่างครับลาใช้แทนเสื้อผ้านะให้เปรตไปใช้นั่นแหละครับพองใช้เรือแทนเรือแพบ้าหรือหนมบ้าก็เอาไปเล่นซะบ้าเล่นสนุกสนานบ้าหลากบ้าอะไรก็แล้วแต่บ้าราวก็แล้วแต่นะครับนะทีนี้หนมกงหรือไข่ปลาก็ใช้เป็นตุ้มหูเป็นสร้อยมือนะดีซัมหรือเบซัมนะก็เป็นเหรียญใช้จ่ายบางทีเรียกหนมเจาะหูเพราะเป็นรูก็มีเพราะเงินของไทยเราเมื่อก่อนที่เป็นเหรียญเป็นรูก็มีนะครับครับท่านผู้ชมท่านฟังครับพอแรม14 15ค่ำนั้นก็มีเป็นหลับใหญ่นะครับยกหลับใหญ่ไปวัดลาพองไก่ปลาหนมบ้านดีซัมมีจำนวนมากนั่นเพื่อส่งให้กับเปตชนและเปตชนนะเรียกว่าส่งและส่งผ่านพระคุณเจ้านะครับหลับใหญ่ที่วัดก็มีพิธีสวดต่างๆแล้วก็มีการชิงเปรตด้วยนะครับนะชิงเปรตเป็นเพียงพิธีกรรมอย่างหนึ่งนะครับกิจกรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่ประเพณีแต่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นอกจากจะมีประเพณีนะเพื่อส่งสิ่งต่างๆให้กับเปตชนซึ่งทำความดีไว้ต้องไปตกนรกในดินแดนสุขทุกขติภูมินะครับนะเมื่อชดใช้กรรมเสร็จถึงจะรอดพ้นมานะเราก็มักจะรู้จักเปรตที่เด่นมากก็คือปากเล็กทะลุเข็มที่จะกินลานะครับเป็นหลักนะครับนะเรียกว่าปรทูเปรตนะครับทีวีเปรตนะครับนะนี่เรารู้จักกันมากแล้วก็เปรตที่มีใบที่มือเท่าใบตาลและตัวส้วงอยู่สูงโย่งยาวนะครับพวกนี้เป็นพวกที่ทำบาปนะครับตีพ่อตีแม่นะครับทำอะไรต่างๆได้รับบาปนอกจากนั้นก็มีเปรตต่างๆที่ลงขุมนรกอีกมากนะหลายเปรต
เพราะเดือน10ปีนี้นะครับก็จะมีการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์ดุสิตนะครับนครราชจัดมาตั้งแต่ปี2466นะครับโดยจัดใหญ่ครั้งแรกที่หน้าเมืองนครศรีธรรมราชก็มีการเก็บตังค์ด้วยเมื่อก่อนนะครับเก็บ50สตางค์เอาเงินไปซ่อมสโมสรข้าการแต่พอ2535ก็ย้ายไปที่สวนพระศรีนครา84เพราะที่สนามหน้าเมืองรองรับไม่พอคนมากเกินครับทุกวันคนมาเที่ยวคืนหลายหมื่นนะครับแต่ว่าที่สนามหน้าเมืองก็ยังมีแข่งหนังตะลุงถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งผมเองก็เข้าไปช่วยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ครั้งแรกครั้งที่หนึ่งนะครับเสนอวัฒนธรรมจังหวัดจัดแข่งหนังตะลุงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่19แล้วนะครับที่สนามหน้าเมืองก็เริ่มแข่งรอบรองก็ตั้งแต่คืนวันที่29นะครับกันยายนหลังจากนั้นก็จะแข่งรอบรองและรอบชิงจนกระทั่งถึงคืนวันที่10นะครับตุลาคมพ.ศ. 2569ที่สนามหน้าเมืองนะครับนะและมีถ้วยพระราชทาน2ระดับนะครับอายุไม่เกิน39ปีกับอายุ39ปีขึ้นไปคือ40ปีขึ้นไปนะถ้วยพระราชทานแล้วก็มีเงินรางวัลที่1ก็ 50,000 2ก็ 40,000 และ 30,000 ตามลำดับครับท่านผู้ชมท่านฟังครับก็ขอเชิญไปเที่ยวงานเดือน10นครศรีธรรมราชนะครับส่วนประเพณีนั้นก็ทำกันโดยทั่วไปแล้วในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหลายแต่ที่นครราชนี่ทำกันเข้มข้นมากที่พัทลุงสุราษฎร์ก็เช่นเดียวกันนะครับสงขลาเป็นต้นนะครับนะประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะเทียบกับเปตพลีของอินเดียนะครับก็คือการทำบุญให้เปรตนั่นเองหรือพิธีโฮลีนะก็เอาสีมาทาหน้านะเพื่อให้อะไรพวกผีพวกอะไรสิ่งไร้ไม่สามารถที่จะจำหน้านะพวกผีอะไรต่างจำหน้าคนได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เขาทำกันนะแล้วก็มีการทำบุญให้ทานเหมือนกันนะครับนี่คือประเพณีบุญศาสตร์เดือน10แล้วก็มีการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ประสิทธิ์หนุนการนะครับน้องวีรชาติธรรมชาติและพี่การจนาหนูเมืองและผู้ที่ส่งหัวแม่มือนะครับมาเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจนะให้ผมนะในการจัดขอขอบคุณท่านผอ.นะทุกคลื่นไม่ว่าสุราธานีนะระนองสุราธานีพัทลุงและกระบี่และขอบคุณน้องฝ่ายเทคนิคทุกคนนะครับนะที่ช่วยทำให้รายการนี้ออกไปสู่ตาไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วโลกครับขอรับความขอบคุณจากผมสืบพงษ์ธรรมชาติสวัสดีครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: เสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์กฎหมายรองรับการขยายตัวของ Data Center ควบคู่การบริหารความเสี่ยงโดยวางแนวทาง2ด้านหลักด้านแรกยกระดับมาตรการผังเมืองโดยอยู่ระหว่างจัดทำคำนิยาม Data Center ให้ชัดเจนในผังเมืองรวมโดย Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถจัดตั้งได้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมภายใต้ข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูงต้องกำหนดพื้นที่รองรับเฉพาะด้านที่2ยกระดับมาตรการควบคุมอาคารและความปลอดภัยเตรียมยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดนิยามหลักเกณฑ์การก่อสร้างเน้นป้องกันอัคคีภัยและบังคับให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายสำหรับ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองจะร่วมกับท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยหากพบความเสี่ยงอาจสั่งปรับปรุงหรือห้ามใช้อาคารโดยเป้าหมายคือสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของประชาชนล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมวิศวกรลงสำรวจอาคาร Data Center ในกรุงเทพมหานครแล้ว11แห่งเพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้นางระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นหรือ PA แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสให้ทันกำหนดปิดรับวันที่15กันยายนนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48รวมถึงความคืบหน้าบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกและบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของไทยความเห็นชอบครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้เข้าสู่กระบวนการประเมินระดับสากลต่อไปสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราช่วงแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้ นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวระหว่างวันที่17

0: ถึง20กันยายนนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในช่วงการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสห้ามเรือบรรทุกสินค้าและเรือลากจูงเรือลำเลียงสินค้าเดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดส่วนเรือประเภทอื่นที่ต้องเดินเรือผ่านเขตควบคุมขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษห้ามเข้าใกล้พื้นที่ติดตั้งทุ่นและเชือกคู่ซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: เดี๋ยวนี้ใครๆก็สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันทั้งนั้นเราลองบ้างก็คงจะไม่เป็นไรหรอกรถจะตาย
1: รถหรอได้สามอย่างทันทีเลยนะโรคร้ายรออยู่โทษหนักตามมาร่างกายพังยาว
0: ฟังดูไม่รถเลยมีแต่เสียกับเสียแล้วจะรถยังไงล่ะ
1: รถจริงอะต้องเลิกต่างหากเลี่ยงได้ก็เลี่ยงชวนเพื่อนเลิกบุหรี่ไปด้วยกันเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอยากเลิกโทร1600สายด่วนเลิกบุหรี
2: ่เอ๊ะใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะฮัลโหลค่ะ
3: ฮัลโหลหนูนิดลูกไม่หน่อยใช่ไหมลูกมีป้าน้อยเองนะจำได้ใช่ไหมลูกต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่น่ะตอนนี้ป้ามาซื้อของเงินไม่พอเนี่ยเดือดร้อนมากเลยบอกให้แม่โอนเงินมาที่เบอร์พร้อมเพย์เพื่อนป้าด้วยนะลูกนะ
2: จำได้จ้าหนูจำได้ว่ามิจฉาชีพใช้การปลอมแปลงเสียงสืบค้นข้อมูลส่วนตัวเรื่องแบบนี้หนูไม่หลงกลหรอกป้าร
4: ู้เท่าทันสื่อมีสติไตร่ตรองไม่ตกเป็นเหยื่อจากกลลวงมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
2: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
3: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์ส่งเสริมผลประโยชน์รับมือความท้าทายของโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระ

0: 18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และรับมือความท้าทายของโลกร่วมกัน
5: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียของนายเสียศักดิ์ วงศ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าไทยมีเป้าประสงค์หลักคือการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มบริกส์ในฐานะประเทศหุ้นส่วนและขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆในบริบทของความผันผวนของสถานการณ์โลกนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางด้านพลังงานและในการเยือนครั้งนี้นายเสียศักดิ์ยังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนสำคัญของไทยในอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเศรษฐกิจในการส่งเสริมโอกาสและการขยายการค้าการลงทุนรวมถึงรับฟังประเด็นที่อาจจะยังเป็นข้อติดขัดต่างๆซึ่งหลายบริษัทได้ให้ข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจและกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะยังติดขัดอยู่กรินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
6: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV June Aster บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก41รายซึ่งทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายและมีผู้สูญหาย13รายส่วนจำนวนผู้รอดชีวิตยังคงอยู่ที่43คนโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้โดยสารที่ยังคงสูญหายและร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนของฟิลิปปินส์ยอมรับว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้บนเรือลำดังกล่าวได้ในตอนนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ

0: PBS
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แหล่โลมน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
2: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
3: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
5: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
4: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
5: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
4: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
5: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
4: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
5: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
4: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกกุ้ง
0: อยากจังนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะ

0: ใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
2: มาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
4: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ฮัลโหลผ่านปรือมังแลวะหนุ่ย
1: ปาลิซ่าครับเฮ้นี่น้ำกำลังไล่ข่าวบ้านหนุ่ยอยู่นี่ปาเครียดอย่างแรงเลยครับปา
0: อย่ามัวแต่เครียดตะลุกหนุ่ยแคบเก็บข้องไว้ที่สู้ให้ไวแล้วระวังภัยอันตรายที่มากับน้ำท่วมกันนั้น
1: ฮะน้ำท่วมไม่พอยังต้องระวังภัยเองเลยอะปา
0: เมื่อเกิดน้ำท่วมที่ไรวัยรุ่นอย่างเราก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนยังมีความเสี่ยงอื่นด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของการจมน้ำหรือสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงปลั๊กไฟสวิตช์ไฟที่อยู่ต่ำน้ำท่วมจึงรีบตัดไฟก่อนช็อตกันทั้งบ้านบอกเลยอันตรายต่อชีวิตแบบสุด
1: ๆโอ้ยงานข้ารัวๆพันนี้ต้องเคบเลยกับพ่อ
0: หากเจอ

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงนามร่วมในปฏิญาณนิวเดลีระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ท่ามกลางการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สารต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณ

0: นาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญสินสำเนียงรายงาน
1: ประสบกนิกรเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าวันนี้
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยร้อยตรีธนงธรพวีกิจรัตนาจากจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการป่ารักน้ำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมาจนถึงทุกวันนี้
3: ในนามของพระสมนิกรเนี่ยเรามีความประทับใจแล้วก็เทิดทูนพระองค์ท่านเหนือเก้าเหนือกระหม่อมเพราะว่าท่านทรงงานหนักในทุกภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องป่ารักน้ำเรื่องรสทป.เรื่องของกลุ่มผ้าไหมต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ท่านได้ทำภารกิจเพียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างไม่เห็นแก่เหนื่อยเลย
2: ด้านนางชนันพรจุลญาติจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประทับใจในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่ช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาส
4: โอ้หลายๆเรื่องเพราะน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากคนถึงน้ำตาจะไหลแฮะชอบโครงการที่ช่วยคนคุกดีมากเลยนะให้โอกาสคน
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางมาถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา19 นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติ

0: ชลบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
1: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีผลกระทบในระดับสูงจะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของกิจการครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารส่วน Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในระยะยาว ด้านนายพงนราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารลงพื้นที่เร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารที่ประกอบกิจการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วจำนวน11แห่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประเมินความเหมาะสมของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารตลอดจนตรวจสอบประเด็นด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบรัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจาการค้ากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
2: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270,369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากนานาประเทศในระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากนานาชาติในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้แก่นางเอ็นโกซีโอคอนโจอีเวล่าผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและระบบการค้าพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกันนี้ยังได้หารือทวิภาคีกับนายมักซิมริเจนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อสานต่อความพยายามของไทยในการผลักดันความคืบหน้าให้เกิดการเริ่มการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยไทยได้ขอให้เบลารุสได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเริ่มการเจรจาโดยเร็วรวมทั้งการหารือทวิภาคีกับนางสาวมาเรียเทเรซาพีลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในกรอบอาเซียนตลอดจนพูดคุยถึงพัฒนาการความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมาหลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาไปแล้วปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี
4: ้นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลกโดยเร่งด่วน พื่อให้ทันกำหนดปิดรับเอกสารในวันที่15กันยายนณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมทั้งยังได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48การปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติตลอดจนแหล่งในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกและสถานภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การขอรับการประเมินขั้นต้นเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกโดยเปิดโอกาสให้องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตลอดจนมีความพร้อมสำหรับการนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งการเห็นชอบร่างเอกสารการขอรับการประเมินขั้นต้นครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการผลักดันสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่กระบวนการประเมินในระดับนานาชาติพร้อมเดินหน้าจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกให้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในขั้นตอนต่อไปสำหรับแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลามีความโดดเด่นจากความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชุมชนและระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาซึ่งหล่อหลอมให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลรวมถึงการดำรงอยู่ของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศของทะเลสาบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนคุณค่าของพื้นที่ในมิติทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์วัฒนธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2569ถึงวันที่14กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังจังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหลังปริมาณน้ำเกิน 100% เตือนประชาชนตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
6: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกวันทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เก็บกักหน่วงน้ำในอ่างพุทธอุทยานเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดแต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากทำให้เกินศักยภาพที่จะหน่วงน้ำไว้ได้โดยปริมาณน้ำในอ่างพุทธอุทยานเกิน 100% และเริ่มล้นสปินเวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพ้นระดับน้ำทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-541-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
7: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.และรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดให้บริการประชาชนพร้อมทั้งจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นำร่องเขตสุขภาพที่5ยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพสากลปักธง77จังหวัด770เมนูเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์เป็นเฮลท์พาวเวอร์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพ
8: ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายพัฒนาฟ้องพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลพร้อมกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้านนวัตกรรมและภูมิปัญญาถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเฮลท์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้พื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมรอบด้านและยังมีจุดแข็งสำคัญคือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยเฉพาะโรงเรียนการเรือนที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านอาหารในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานและองค์ความรู้เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77จังหวัด770เมนู1ระบบมาตรฐานไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ซึ่งจะเป็นกลไกในการนำภูมิปัญญาไทยก้าวสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกต่อไปรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดีสี่ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ที่ตลาดอตกนายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกกล่าวว่าอตกได้จัดกิจกรรมอตกแฟร์4ภาคขึ้นภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วภูมิภาคของประเทศเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรงพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า45ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรสดอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิเนื้อโคขุนกำแพงแสน แสนจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนจำกัดน้ำพริกหนุ่มและไส้อั่วจากกลุ่มน้ำพริกหนุ่มแม่ลัดจังหวัดลำพูนอาหารทะเลแปรรูปและอาหารแห้งจากวิสาหกิจชุมชนทานน้ำใสจังหวัดพัทลุงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือจากวิสาหกิจชุมชนฝ้ายมณีนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่น่าสนใจพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าราคาพิเศษกิจกรรมนาทีทองและของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน
9: การจัดงานในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่อาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบตลาดสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงเป็นการกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรไทยสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยภายในประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนครับ
0: ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์4ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวัง SMS จากมิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์และกรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าท่านมียอดค้างชำระและแนบลิงก์ช่องทางชำระเงินเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมโดยย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงกดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Careและระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านและชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ลงนามร่วมในปฏิญญานิวเดลีเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียขณะที่บรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์แสดงความกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดปกป้องพลเรือนเคารพอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนปกป้องการไหลเวียนพลังงานและความมั่นคงทางทะเลรวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกพันเอกมาจิดอับดุลลาอัลนาซีรีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตหลายรายและยังทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังกลุ่มกบฏฮูตียึดครองเมืองท่ามูคาของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจึงทำให้กลุ่มกบฏฮูตีสามารถควบคุมช่องแคบบัฟเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อลดการพึ่งพาภูมิภาคตะวันออกกลางจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ70เหลือเพียงร้อยละ50รวมถึงการบังคับใช้มาตรการการกำหนดเพดานราคาน้ำมันการควบคุมการส่งออกและระบบแลกเปลี่ยนน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะปราบปรามการกักตุนน้ำมันและการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงชดเชยความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศที่ขาดทุนจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาของรัฐบาลความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการหยุดชะงักการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซและทะเลแดงซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานด้านพลังงานทั่วโลกจนส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลรวมถึงซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันทางตะวันออกและทางตะวันตกนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามคำสั่งในกฎหมายเพื่อไม่ให้บรรดาบริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนำเสนอการทำงานที่มีลักษณะที่จะทำให้เกิดการเสพติดต่อเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีอาทิระบบการเล่นวิดีโออัตโนมัติและรายการเนื้อหาที่จะประมวลประวัติการใช้งานภายใต้กฎหมายดังกล่าวนี้ยังยกระดับมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาหรือ AI แชทบอทโดยจะให้บรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียนำระบบแสดงคู่สนทนาว่าเป็นแชทบอทไม่ใช่บุคคลจริงรวมถึงแสดงหมายเลขสายด่วนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายเมื่อมีการสนทนาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองทั้งนี้สหรัฐกำลังเผชิญเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจของเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์และมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะเป็นผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแด่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาและได้รับสิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สนามแข่งขันของสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงเมืองโทสุจังหวัดซากะก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge วอลเลย์บอลระหว่างทีมชาติไทยพบกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ซากะฮิซามิสึสปริงไป 1-3 เซต 18-25 22-25 25-18 และ 16-25 ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนากุย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สำหรับวอลเลย์บอลหญิง งแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C จะพบกับมองโกเลียเกมแรกในวันที่16กันยายนนี้ก่อนไปพบกับคีร์กีสถานในวันที่17กันยายนและพบกับไต้หวันในวันที่18กันยายนต่อไปฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 นัดที่2ของฤดูกาล BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกผลการแข่งขันปรากฏว่า BG ปทุมยูไนเต็ดชนะราศีสลายยูไนเต็ดไป 3-2 ประตูเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จส่วนศรีสะเกษยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับอยุธยายูไนเต็ดไป0-1และอุทัยธานี FC แพ้ปัตตานี FC ไป1-2ประตูศึกรถสูตรฟอร์มูล่า2สนามที่11รายการสเปนิชกรังปรีที่สนามแมดริงกรุงมาดริดประเทศสเปนในรอบสปริงเรสเติ้ลทัศนาพลอินทรภูวศักดิ์นักซิ่งหนุ่มความหวังชาวไทยจากทีม ART Grand Prix บิดคันเร่งไล่แซงคู่แข่งจนทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับที่15ตามหลังผู้นำ 14.970 วินาทีสำหรับแชมป์ในรอบสปริงเรสตกเป็นของริโตโมะมิยาตะนักขับญี่ปุ่นทำเวลารวม17นาที21.330วินาทีคว้า11คะแนนเต็มไปครองโดยมีเอเมอสันฟิตติพาวดี้จากบราซิลตามมาเป็นอันดับ2และลอเรนฟานโฮเปนจากเนเธอร์แลนด์คว้าอันดับ3สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันนี้เวลา 16:25 นาทีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลแชมป์เก่าไปเยือนสเตเดียมออฟไลน์ของซันเดอร์แลนด์ผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะซันเดอร์แลนด์2-0จากชัยชนะนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น12คะแนนเต็มจาก4นัดนำเป็นจ่าฝูงส่วนซันเดอร์แลนด์มี4คะแนนรั้งอันดับ14ส่วนอีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของฟูแลมทีมอันดับ19ผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลเสมอฟูแลมไป0-0ทำให้ลิเวอร์พูลเตะ4นัดมี6แต้มส่วนฟูแลม4นัดมี1แต้มนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมหารือกับนายอูโก้วาเลนซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอลเลย์บอลเวิลด์และนายกุยโดเบตติประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่เมืองคิตะคิวชูประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบสุดท้ายปี2027และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเพื่อเดินตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสานต่อความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชิงแชมป์โลกปี2026และการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ของทีมวอลเลย์บอลหญิงจากนั้นยังได้ร่วมหารือกับนายสตีฟทัตตันผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB เรื่องผู้ฝึกสอนที่จะเข้ามาสนับสนุนและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไทยให้มีความต่อเนื่องจากโครงการ FIVB Volleyball Empowerment โครงการที่ช่วยให้ทีมชาติและนักกีฬาสามารถดึงศักยภาพสูงสุดออกมาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ชิซูโอกะอีโคป้าออกซิเลียรี่สเตเดียมหลังจากเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกและเกมรับซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนางสาวพรเพรุณพิลาวันกองหลังจากสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียกล่าวว่าขณะนี้ทุกคนในทีมค่อยๆปรับตัวและพยายามเรียนรู้แทคติกของโค้ชให้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีทั้งนักเตะรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จาก U20 ขึ้นมาแต่ภาพรวมสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีเพื่อช่วยกันสู้กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกขณะเดียวกันเอเชียนเกมก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่แต่เชื่อว่าทุกคนจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นาทีตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 นและพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นาทีที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่น หน้าฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยก่อนออกเดินทางว่าหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกนักกีฬาก็ได้เข้าแคมป์เก็บตัวตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาและได้ลงอุ่นเครื่องกับ Bangkok U21 ทำให้ได้ปรับเรื่องความสัมพันธ์ในเกมและแท็กติกต่างๆรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งทุกคนในทีมก็ทำออกมาได้ดีมากการเดินทางไปครั้งนี้มีนักกีฬาไปด้วย18คนส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจกับสโมสรจะเดินทางตามไปสมทบก่อนการแข่งขันแมตช์แรกในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งก็ต้องตรวจสภาพร่างกายของแต่ละคนอีกครั้งว่ามีความพร้อมสำหรับการลงแข่งขันหรือไม่
14: ก่อนที่จะเดินทางเราได้คุณเครื่องเกมนะครับได้ดูในเรื่องของในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็ทุกติดต่างๆที่เราเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของกฎกติกา5วิอะไรต่างๆนะครับเราได้ลองในเกมจริงในวันนี้นะครับก็ติดเกมก็ทำได้ดีนะครับแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดได้ติดจากสโมสรด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแข่งขันในลีกนะครับเป็นแมตช์ที่2นะครับก็เดี๋ยวน้องๆที่จะเสร็จในสัปดาห์นี้ก็ติดตามไปสมทบก็ยังคิดว่าก่อนจะถึงแมตช์แรกในที่สุดเราอาจจะมีเซตเกมอีกทีนึงแล้วก็ดูว่าสภาพร่างกายของน้องที่รับใช้สโมสรในสัปดาห์นี้แล้วก็การเดินทางไปนะครับก็มีร่างกายที่มีความสดแค่
13: สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีกิสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ผานิชคาดนาครายงาน
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาทานแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหาสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
18: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
19: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา46นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสสภา าวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นรุ่นและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหา

0: คม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษท่านผู้ฟังคะหากพูดถึงเสือโคร่งอาจจะฟังดูน่ากลัวจากลักษณะที่ดูน่าเกรงขามและข่าวคราวต่างๆเช่นมีคนโดนเสือโคร่งทำร้ายมาให้เห็นอยู่เนืองๆวันนี้บทความประจำวันจะพาไปรู้จักกับสัตว์ป่าชนิดนี้ให้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเสือโคร่งเป็นสัตว์อันตรายอย่างที่หลายคนคิดหรือไม่เสือโคร่งเป็นสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดเป็นประเภทเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพบได้ในป่าของทวีปเอเชียและทางตะวันออกของประเทศรัสเซียรวมถึงประเทศไทยที่พบมากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติทับลานเสือโคร่งมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเสือประเภทอื่นๆคือขนบนลำตัวสีแดงส้มไปจนเหลืองปนน้ำตาลใต้ท้องมีขนสีขาวมีลายพาดสีดำและเทาเข้มตลอดทั้งตัวหรือที่เรียกว่าลายพาดกลอนหากมองเผินๆลวดลายของเสือโคร่งอาจจะดูเหมือนกันแต่ความจริงแล้วลายของเสือโคร่งแต่ละตัวมีความแตกต่างกันไปส่วนขนาดของลำตัวของเสือโคร่งแต่ละตัวขึ้นอยู่กับเพศและสายพันธุ์ความยาวรวมหางโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ140-300 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ300 กิโลกรัมส่วนใหญ่เสือโคร่งตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ปีนิสัยของเสือโคร่งนั้นมีนิสัยรักสันโดษชอบอยู่ตามลำพังแต่บางครั้งอาจจะมีการรวมกลุ่มบ้างในเวลาที่ต้องการล่าเหยื่อขนาดใหญ่หรือเป็นแม่เสือที่กำลังเลี้ยงดูลูกนอกจากนี้เสือโคร่งยังมีการสร้างอาณาเขตของตัวเองเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆโดยการปล่อยปัสสาวะไว้ตามที่ต่างๆกินพื้นที่ประมาณ 10-70 กิโลเมตรเสือโคร่งเป็นสัตว์กินเนื้อและมักจะกินสัตว์ขนาดใหญ่เป็นหลักเช่นกวางหมูป่าหมีแต่ก็มีเสือบางพื้นที่อาจจะมีการล่าสัตว์เล็กหรือสัตว์เลื้อยคลานอย่างนกปลาจระเข้เป็นอาหารด้วยเช่นกันส่วนใหญ่จะออกล่าเหยื่อช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันโดยอาศัยการพรางตัวและซุ่มโจมตีเหยื่อจากด้านข้างหรือด้านหลังอย่างรวดเร็วด้วยการกัดที่คอหอยหรือคอด้านหลังซึ่งแรงกัดของเสือโคร่งสามารถทำให้กระดูกคอแตกจนเสียชีวิตได้เลยทีเดียวสายพันธุ์เสือโคร่งที่พบทั่วโลกนั้นมีทั้งหมด9สายพันธุ์ด้วยกันแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สูญพันธุ์ไปแล้ว3สายพันธุ์คือเสือโคร่งบาหลีเสือโคร่งชวาและเสือโคร่งแคสเปียนส่วนสายพันธุ์เสือโคร่งที่ยังหลงเหลืออยู่ได้แก่เสือโคร่งสายพันธุ์สุมาตราสายพันธุ์ไซบีเรียสายพันธุ์จีนใต้สายพันธุ์มาลายูสายพันธุ์อินโดจีนและสายพันธุ์เบงกอลแต่ในปัจจุบันก็มีจำนวนน้อยลงมากเพราะตกเป็นเหยื่อจากการล่าและโดนคุกคามที่อยู่อาศัยดังนั้นในหลายประเทศจึงมีการห้ามไม่ให้มีการล่าเสือโคร่งเกิดขึ้นรวมถึงในประเทศไทยแม้เสือโคร่งจะเป็นสัตว์ที่ดูโหดร้ายน่ากลัวแต่จริงๆแล้วก็เป็นสัตว์ป่ารักสันโดษและส่วนใหญ่จะโจมตีเพื่อล่าเหยื่อและป้องกันอาณาเขตอีกทั้งในปัจจุบันก็มีจำนวนเหลืออยู่น้อยจนใกล้สูญพันธุ์คงจะดีกว่าหากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เพื่อผืนป่าที่สมบูรณ์และป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศถูกทำลายไป จบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
3: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองและก็หน้าสวยๆของเราจ้า

0: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
2: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น. จน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมพาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองค่ะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็จากจังหวัดพังงาค่ะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังในพื้นที่อ่าวไทยนะคะในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชกันด้วยค่ะเช่นเดิมนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะคุณผู้ฟังคะก็วันนี้ดีเจพี่หมงค่ะรอรับสายทุกคนอยู่นะคะใครที่ขอเพลงกันเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็

0: ยังคงมีเรื่องราวของสภาพอากาศกันนะคะเพราะว่าตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะจะมีผลกระทบถึงวันนี้นะคะ13กันยายนค่ะโดยวันนี้ค่ะก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะ13กันยายนนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังที่แรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะก็คือต้องเฝ้าระวังกันนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินผ่านเส้นทางที่มีเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้อันหนึ่งค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะคะมีแนวโน้มจะทวีกำลังที่แรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้นะคะเลยขอให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะช่วงนี้ฝนก็มาเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังนะไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าในพื้นที่ของตะกั่วป่าเนี่ยเราก็มีฝนตกเหมือนกันพอดีเมื่อวานดิฉันประตูมอยู่ที่สุราษฎร์ก็ฝนตกเช่นเดียวกันนะคะโดยวันนี้นะคะ13กันยายนเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรานะคะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ80ของพื้นที่กันเลยนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะก็คือ4จังหวัดฝั่งอันดามันเรามีฝนตกหนักคาดว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักนะคะแต่วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงในเวลาที่เข้ารายการเนี่ยที่ตะกั่วป่านะที่นี่นะคะที่ย่านยาวเนี่ยแถวบางเลนสีเนี่ยนะตอนนี้ยังไม่มีฝนนะคะคือมีอากาศที่ค่อนข้างครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากแต่คาดว่าหลังจากเนี้ยเพราะว่ามาตุ้มเห็นแล้วกลุ่มของก้อนเมฆเนี่ยคืออยู่ทางด้านหลังซึ่งคิดว่าอาจจะมีฝนเนี่ยตกลงมาหลังจากนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะสบายๆซึ่งเราถ้าเกิดว่าเราเนี่ยก็คือมีบรรยากาศฝนตกเนาะเราก็จะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ก่อนที่วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่เรื่องของการทำงานกันนะคุณผู้ฟังซึ่งบอกว่าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพอพูดเรื่องฝนเนี่ยที่ตะกั่วป่ามีวันหนึ่งนะที่ฝนตกตอนเช้าอ่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ประสบพบเจอเนี่ยคงจะรู้สึกเหมือนกันดิฉันว่าตูมคือหนึ่งคนค่ะพอฝนตกตอนเช้าเนี่ยรู้สึกอย่างเดียวกับคุณผู้ฟังคือไม่ค่อยอยากจะตื่นคือบรรยากาศมันค่อนข้างดีมากอากาศมันค่อนข้างเย็นสบายนะคะแล้วก็เสียงฝนก็เป็นแบบเหมือนเสียง ASMR คุณผู้ฟังเสียงแบบว่าชวนให้เราเนี่ยนอนหลับต่อแต่ว่าเราต้องลุกขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังแต่อย่างไรก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนอยู่นะเพราะว่าฝนก็ยังคงตกนะทั้งตอนบนของประเทศแล้วก็ทางภาคใต้ของเราที่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่ยังคงแวดล้อมอยู่ในบริเวณนี้นะคะก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะในช่วงนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนกันไหมว่าการที่ฝนตกแบบนี้ค่ะคือมันตกแบบว่าให้เราเนี่ยตกสู้แล้วก็หยุดสู้แล้วก็หยุดแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังคือโลกของเรานะโดยเฉพาะพื้นที่ของเราเนี่ยเข้าสู่เรื่องของ เอลนินโยนะคะเอลนินโยซึ่งปีนี้เขาเรียกกันเลยว่าเป็นซูเปอร์เอลนินโยนะคะเพราะว่าในปีนี้ค่ะมีเรื่องของอุณหภูมิโลกที่พุ่งสูงขึ้นทำลายสถิติค่ะทำให้น้ำทะเลเนี่ยร้อนจัดอย่างรวดเร็วค่ะอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกสูงกว่าปกติในประมาณ 2.6 องศาเซลเซียสค่ะและดัชนีความร้อนสัมผัสเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.3 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งจะส่งผลระยะยาวนะคะจนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้านะคะปี2570นะคะก็สัมพันธ์กับเรื่องของภาวะโรคร้อนค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เอลนินโยคือพอมันเกิดขึ้นนะคะเอลนินโยเนี่ยคือทำให้เรื่องของอุณหภูมิผิวน้ำเนี่ยคือยังไงร้อนมากขึ้นนะคะซึ่งคือก็เลยจะทำให้ปริมาณฝนเนี่ยคือน้อยกว่าปกติสังเกตได้ว่าในช่วงนี้ถ้าฝนตกเนี่ยฝนจะตกสู้แล้วก็หยุดใช่ไหมคุณผู้ฟังถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้มีเรื่องของปริมาณฝนที่ยังน้อยกว่าถ้าเทียบกันแต่ว่าในค่าสถิติเนี่ยอาจจะต้องไปดูในเรื่องของตัวเลขอีกทีหนึ่งอันที่สองเนี่ยในช่วงนี้ที่เหมือนว่าปีนี้เขาเรียกกันว่าซูเปอร์เอลนินโยเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากสภาพอากาศสุดขั้วค่ะคือเราจะเห็นเรื่องของภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงค่ะมีไฟป่าเกิดขึ้นนะคะครั้งใหญ่มากก็คือที่อินโดนีเซียสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากมากกว่าปกตินะคะในพื้นที่ของออสเตรเลียรวมไปถึงที่แอฟริกาแล้วก็สังเกตว่าในปีนี้นะอย่างในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีเรื่องของไฟป่าเนี่ยหลายจุดกันด้วยนะคะอีกส่วนนึงอ่ะในฝั่งของอเมริกาใต้เนี่ยพบเรื่องของอุทกภัยครั้งใหญ่นะคะแล้วก็มีเรื่องของพายุไต้ฝุ่นที่แปรปรวนผิดปกติค่ะคือเอลนินโยเนี่ยส่งผลให้รูปแบบการก่อตัวของพายุเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่ะซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมก็พบพายุไต้ฝุ่นเขตร้อนก่อตัวพร้อมกันถึง4ลูกนะคะในแปซิฟิกนะคะในพื้นที่ที่ใกล้กับประเทศญี่ปุ่นจนไปถึงหมู่เกาะฮาวายค่ะในส่วนที่3ค่ะคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อภาคเกษตรกรรมแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนะคะก็คือคุณผู้ฟังเห็นเลยว่าตอนนี้เราพบสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนมากต้นสัปดาห์ก่อนเราอาจจะพบว่าแดดเปรี้ยงมากร้อนมากๆพบปัญหามากมายเลยพอผ่านมาประมาณสัก 4-5 วันนะคะพอเริ่มสุดสัปดาห์มีฝนแล้วฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องซึ่งอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็มีผลต่อเรื่องของพืชต่างๆที่เราปลูกนะคะแล้วก็เรื่องของพอพืชต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมคะผลผลิตอาจจะไม่ได้ออกมาเท่าที่ควรเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเรื่องของอาหารในหลายประเทศด้วยโดยเฉพาะในฝั่งของแอฟริกาหรือว่าในฝั่งของทวีปต่างๆนะที่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือมันเกิดภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นพอมีฝนก็มีเขาเรียกว่ามีความแปรปรวนอ่ะคุณผู้ฟังเราสังเกตได้ชัดเจนมากๆเลยแล้วบอกว่าคือในช่วงเนี้ยคือเรียกได้เลยว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญเราอาจจะพบสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้นะคะซึ่งในช่วงเนี้ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยจะอยู่ในระยะที่2นะคะคือซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยยังไม่ได้เรียกว่าเต็มตัวตอนนี้คือความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นว่าฝนเริ่มทิ้งช่วงในบางช่วงแล้วก็มีปริมาณที่น้อยกว่าในขณะที่อุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยคือเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็บางพื้นที่จะพบว่ามีพายุไต้ฝุ่นเนี่ยเกิดขึ้นในหลายๆจุดเนี่ยพร้อมๆกันด้วยในช่วงนี้ที่เราเนี่ยมีความจะต้องเฝ้าระวังมากๆเลยเพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนเนาะเรื่องของสภาพอากาศต่างๆมันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเรานะคุณผู้ฟังทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องพบเจอเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนนะคะรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพของเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่พอเดี๋ยวมีฝนโรคภัยต่างๆที่มากับฝนก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นทั้งเรื่องของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อต่างๆนะคะอย่างไรเนี่ยในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของเฟคนิวเนี่ยก็ยังคงมีนะคะมีในหลายรูปแบบมากทั้งเรื่องของที่มีข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 นะเรื่องของสภาพอากาศ ต่างๆเนี่ยมันก็มีมากมายยังไงเนี่ยติดตามข่าวสารเนี่ยจากทางภาคราชการจะดีที่สุดแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าข่าวที่เราไปรับมาเนี่ยจริงหรือปลอมนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ได้เลยนะคะหรือว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการนำข่าวปลอมนะที่มีเรื่องของคนไปถามหรือเราจะขอติดตามเบาะแสข่าวที่เราไม่มั่นใจว่านี่คือข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้เหมือนกันนะเรื่องของข่าวนะคะเข้าไปดูได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าข่าวที่เกิดมาเนี่ยจริงหรือว่าปลอมนะคะเพราะว่าอย่างเช่นข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยก็มีเหมือนกันข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายภาครัฐก็ยังคงมีที่เป็นข่าวปลอมอยู่ฉะนั้นก็ในเรื่องของข่าวนะคะเราก็ยังต้องติดตามจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะก็ฝากกันไว้นะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่นำมาพูดคุยกันก่อนในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะให้ทุกท่านได้ชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: เล็บร่อนเหลืองเล็บหนาอาจเป็นอาการของเชื้อราเล็บขาวเชื่อหมอสิ
2: เรื่องโรคเชื่อใครได้เชื่อหมอสิ Presented by คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนเจอแต่ละเลยคือเชื้อราเล็บเท้าค่ะใครที่สังเกตเห็นเล็บของตัวเองเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือว่าหนามากขึ้นรีบดูไว้เลยเพื่อให้คุณดูแลเล็บได้อย่างถูกวิธีไม่ให้มีปัญหาตามมาค่ะก่อนอื่นค่ะเราต้องทราบก่อนว่าเล็บผิดปกตินั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อราที่เล็บเท่านั้นโรคเชื้อราที่เล็บค่ะก็คือเกิดจากการติดเชื้อราแล้วก็เข้าไปทำลายที่แผ่นเล็บของเราจะพบบ่อยที่เล็บเท้ามากกว่าเล็บมือและมักจะพบในผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคเบาหวานหรือว่าหลอดเลือดที่ขาผิดปกติแต่โรคนี้สามารถรักษาหายได้ถ้ารู้ทันเชื้อราค่ะสามารถเข้าสู่เล็บของเราได้อย่างง่ายๆถ้าเรามี3อย่างดังนี้ค่ะ1ค่ะคือการที่เล็บมีการกระทบกระแทกเล็บงอกช้าหรือการดูแลที่ไม่ถูกสุขอนามัย2ค่ะคือเรามีภาวะที่ติดเชื้อง่ายหรือว่าเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดี3สุดท้ายค่ะคือเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะไปสัมผัสเชื้อเช่นเดินเท้าเปล่าในที่สาธารณะหรือมีโรคเชื้อราที่เท้าหรือมีสัตว์เลี้ยงเป็นต้นสังเกตได้จากเล็บจะเริ่มร่อนแล้วก็มีขุยใต้เล็บต่อมาเล็บจะหนาเปลี่ยนสีเป็นหย่อมๆมีทั้งสีเหลืองน้ำตาลหรือว่าขาวขุ่นพื้นผิวของเล็บค่ะอาจจะมีลักษณะที่หยาบขรุขระหรือว่าหลุดลอกในผู้ป่วยบางรายค่ะก็อาจจะมีการติดเชื้อที่บริเวณมือหรือว่าเท้าร่วมด้วยเช่นมีขุยที่ฝ่าเท้าค่ะหากมีอาการแบบนี้อย่ารอช้านะคะรีบพบหมอเลยค่ะวินิจฉัยค่ะต้องให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดเพราะต้องยืนยันว่าเป็นเชื้อราจริงด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าไม่ใช่โรคเล็บอื่นๆค่ะซึ่งถ้าวินิจฉัยแล้วค่ะว่าเป็นเชื้อราที่เล็บจริงๆการรักษาหลักก็คือยารับประทานหรือว่ายาทาตามที่แพทย์สั่งการรับประทานยาต้านเชื้อราค่ะต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์เนื่องจากยานั้นมีผลข้างเคียงและมีผลกระทบหากได้รับยาอื่นร่วมด้วยค่ะถ้าพูดถึงเชื้อราที่เล็บค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจว่ารักษาง่ายแค่กินยาทายาก็รักษาหายแต่รู้ไหมคะว่าบางคนต้องทำการรักษานานถึง4ปีถึงจะหายและสาเหตุสำคัญค่ะคือการติดเชื้อแบบชนิดที่เรียกว่าการติดเชื้อราหลายชนิดพร้อมกันค่ะเชื้อราที่เป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อค่ะมี2กลุ่มหลักก็คือเดอร์มาโตไฟต์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักและกลุ่มนอนเดอร์มาโตไฟต์ซึ่งเป็นเชื้อราที่พบได้ตามสิ่งแวดล้อมเช่นดินพืชต่างๆข้อมูลเดิมค่ะพบว่าผู้ป่วยที่เป็นเชื้อราที่เล็บเท้ามักจะเกิดการติดเชื้อแบบผสมคือเจอเชื้อทั้ง2กลุ่มนี้ได้ถึง 20-40%วิจัยศรีราชค่ะจึงทำการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นเชื้อราเล็บเท้าจำนวน120เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงอาการและอาการแสดงและผลการรักษาระหว่างกลุ่มที่ติดเชื้อราชนิดเดียวเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ติดเชื้อราชนิดผสมแนวทางการรักษาค่ะในกลุ่มที่ตรวจพบว่าเป็นเชื้อราชนิดเดอร์มาโตไฟต์จะให้ยาฆ่าเชื้อราแบบรับประทานเช่น ไอทราโคนาโซแต่ถ้าเป็นกลุ่มนอนเดอร์มาโตไฟค่ะก็จะให้ยากินที่ออกฤทธิ์กับเชื้อรากลุ่มนี้หรือยาทาเฉพาะที่ผลการรักษาค่ะในกลุ่มที่ติดเชื้อเดอร์มาโตไฟมีอัตราการหายขาด 55% และระยะเวลาเฉลี่ยในการรักษาให้หายขาดอยู่ที่ประมาณ 1.79 ปีในขณะที่กลุ่มที่ติดเชื้อแบบผสมค่ะมีอัตราการหายขาด 44% และจะต้องใช้ระยะเวลารักษานานถึง 4.27 ปีซึ่งระยะเวลามากกว่าถึง2เท่าปัจจัยที่พบว่ามีผลต่อการรักษาค่ะคือระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและความหนาของเล็บที่น้อยกว่า2มิลลิเมตรข้อมูลจากงานวิจัยค่ะทำให้แพทย์สามารถรักษาโรคนี้ได้อย่างตรงจุดแล้วก็รักษาได้ดีกว่าเดิมค่ะปิดท้ายด้วยเคล็ดลับดูแลตัวเองง่ายๆที่จะป้องกันไม่ให้เป็นเชื้อราที่เล็บเท้าเริ่มจากการล้างเท้าให้สะอาดทุกวันหลีกเลี่ยงน้ำยาทำความสะอาดที่ทำให้ผิวแห้งเลือกรองเท้าที่พอดีเท้าและระบายอากาศได้ดีและตัดเล็บเท้าให้เรียบร้อยอย่าเดินเท้าเปล่าในที่ชื้นถ้าทำงานที่ต้องใส่ถุงเท้าตลอดก็ควรจะต้องเปลี่ยนถุงเท้าบ่อยๆด้วยค่ะสิริราชทำด้วยใจเพื่อคนไทยสุขภาพดีพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย

ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามานะคะมีคุณผู้ฟังขอเพลงที่เข้ากับสถานการณ์ข่าวสารมากๆเลยด้วยนะคะส่วนถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีผลงานเพลงแล้วก็ยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวเราก็จะรีบเปิดต่อนะคะในช่วงถัดไปของรายการแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่โทรศัพท์เข้ามาที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีเรื่องนะคะที่ทางท่านโฆษกรัฐบาลเนี่ยท่านก็มีการชี้แจงนะคะโดยโฆษกรัฐบาลยืนยันค่ะไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำค่ะงบประมาณ18,200,000 บาทไม่ใช่31,000,000 บาทค่ะเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วค่ะในวันนี้ค่ะท่านเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ระบุมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31,000,000 บาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ค่ะเรื่องนี้ค่ะท่านโฆษกชี้แจงนะคะว่าตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชาค่ะมีอยู่ที่18,200,000 บาทค่ะเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12,000,000 บาทและโครงการด่านสตึงบทจำนวน6,200,000 บาทค่ะเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31,000,000 บาทและไม่ได้เป็นเงินในโครงการใหม่นะคะซึ่งงบประมาณส่วนนี้ค่ะได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาค่ะในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมาธิการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณส่วนนี้ค่ะสำหรับโครงการถนน R67 และโครงการด่านสตึงบทนะคะได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วปัจจุบันค่ะอยู่ในช่วงของการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาได้ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการค่ะมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการค่ะซึ่งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือ NEDA ค่ะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการสอดคล้องและก็เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อไทยค่ะยังระบุถึงเงื่อนไขของการเงินที่มีข้อกำหนดให้ผู้ดำเนินการและวัสดุจากประเทศไทยและกรณีเป็นการร่วมทุนฝ่ายไทยต้องถือหุ้นมากกว่า 51% ค่ะทั้งสองโครงการของ NEDA ค่ะเป็นต้องบอกว่าทาง NEDA เนี่ยเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยและมีเงื่อนไขตามสัญญาที่ NEDA ค่ะรับผิดชอบช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยบางส่วนซึ่งเป็นที่มาของงบประมาณดังกล่าวค่ะหาก NEDA ไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาอาจกระทบต่อเงื่อนไขของสัญญาและชำระคืนเงินกู้ของฝ่ายกัมพูชาได้ค่ะซึ่งทางโฆษกนะคะท่านโฆษกก็ย้ำว่ารัฐบาลค่ะรับฟังความคิดเห็นและความห่วงใยของพี่น้องประชาชนต่อประเด็นดังกล่าวและขอให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนนำไปสู่ความเข้าใจผิดโดยรัฐบาลพร้อมชี้แจงข้อมูลอย่างตรงไปตรงมายืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกรอบและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยเป็นสำคัญค่ะอันนี้ก็ย้ำนะคะว่าโครงการนี้ไม่ได้ช่วยทางกัมพูชาค่ะมันเป็นโครงการเดิมที่ยังมีพันธสัญญากันอยู่ในเรื่องของภาระของดอกเบี้ยต่างๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นข่าวที่ต้องแจ้งเตือนกันนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะเรื่องของข่าวต่างๆนะที่ยังมีเมื่อวานนี้นะคะมีเมื่อวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนาะขอท้าท่านรัฐมนตรีดีนะคะท่านชัยชนกชิดชอบเนี่ยท่านก็มีการลงพื้นที่นะคะมาที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะท่านก็มีการติดตามทั้งเรื่องของ Smart City นครศรีธรรมราชค่ะที่จะมีการชูโมเดลการใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนนะคะในเรื่องของการติดตามโครงการเมืองอัจฉริยะหรือว่า Smart City ของทางเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะถือว่าเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่สามารถทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงเข้าใจใช้เทคโนโลยีมากขึ้นภายใต้การส่งเสริมเมืองสมาร์ทซิตี้ของทุกคนนะคะโดยตอนนี้ค่ะทางเทศบาลนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาผ่านทางโครงการแอปเทศบาลนะคะมีที่จะอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนผ่านการแก้ไขปัญหางานโครงสร้างพื้นฐานภายใน48ชั่วโมงหรือ Smart Living ค่ะมีการเตือนภัยน้ำท่วมแบบ Real Time ผ่านกล้อง CCTV นะคะซึ่งตอนนี้ทางแอปพลิเคชันแอปเทศบาลเนี่ยก็มีการดำเนินการนะ22บริการด้วยการมีพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้งานแอปพลิเคชันไปแล้วกว่า 100,000 คนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลนะคะที่ทางเทศบาลเองนะคะร่วมกับทางภาครัฐเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้เมืองของเราเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีการพัฒนาตอบโจทย์ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นตอบโจทย์พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เรียกว่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันอีกด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้นะคะหลายๆพื้นที่เนี่ยก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้นะคะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากร14กันยานี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรในวันที่14กันยายนนี้ค่ะเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะโดยนายอรรถพลเจริญชันสาค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจะส่งพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับกรมศิลปากรว่าทางกรมอุทยานค่ะได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมรวมทั้งประกอบพิธีหลั่งน้ำเทพมนต์และเจิมขวานทองสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำไปแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งผ่านพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันที่14กันยายนนี้ค่ะที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถนำไม้แปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทาง270กิโลเมตรประชาชนค่ะสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบได้อย่างเป็นทางการในช่วงเวลา 14:00 นถึง 15:00 นค่ะโดยท่านอธิบดีกรมอุทยานย้ำค่ะว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำไปใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันค่ะขอให้ประชาชนและเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องค่ะ
ท่านอธิบดีกรมอุทยานค่ะยังกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ไม้จันหอมซึ่งเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีว่ากรมอุทยานแห่งชาติค่ะได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไปใช้1ต้นจะมีการดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับการผลิตก้าไม้โดยคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำไปเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตไม้จันหอมกันด้วยค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะ14กันยาในบริเวณของสำนักช่าง10หมู่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีการไปในพื้นที่นั้นก็สามารถที่จะร่วมพิธีอย่างเป็นทางการกันได้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่าค่ะกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: งเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะก็มีข่าวสารจากทางททสำนักงานพังงาค่ะเชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรมสุดพิเศษนะคะซึ่งชื่อกิจกรรมว่า The Soul ofเกาะยาวค่ะเพียงนักท่องเที่ยวค่ะเข้าพักโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้รับเป็นกระเป๋าอวนสุดเก๋ตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็พิเศษสุดๆค่ะใครที่เข้าพักในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้ค่ะก็รับไปเลยค่ะเป็นอัพไซเคิลตุ๊กตาหุ่นไล่กาสุดน่ารักค่ะจากททสำนักงานพังงาค่ะเพราะว่าทางททสำนักงานพังงาค่ะในวันที่19-20จะมีการจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า The Soul of เกาะยาวทุ่งนาวิถีเกาะหุ่นไล่กาค่ะที่จะชวนทุกคนมาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนศิลปะและความงดงามของเกาะยาวน้อยค่ะท่ามกลางพื้นนาเขียวขจีนะคะที่นาผืนใหญ่ของเกาะยาวน้อยด้วยนะคะต้องบอกว่าของน่ารักมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะก็จะเป็นกระเป๋าอวนจริงๆกระเป๋าอวนเนี่ยคือเป็นการอัพไซเคิลคือการนำของที่ไม่ใช้แล้วเนาะอวนที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาเรียกของแบบนำมาพัฒนาเป็นแบบชิ้นงานเป็นกระเป๋านะคะที่น่ารักมากแล้วก็มีแบบตัวกระตาตุ๊กตาเนี่ยห้อยด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่า19-20เนี่ยก็จะได้เป็นตุ๊กตาหุ่นไล่กาด้วยน่ารักมากเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะในช่วงวันที่19-20หรือตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ค่ะไปพักนะคะที่โรงแรมในพื้นที่ของเกาะยาวนะคะซึ่งเขามีทั้งหมดประมาณนะคุณผู้ฟังนะประมาณมากกว่า10กว่าโรงแรมนะในพื้นที่เนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่เพจททสำนักงานพังงาค่ะซึ่งเขาก็จะบอกว่าในพื้นที่ไหนโรงแรมไหนถ้าเกิดว่าเราไปพักเนี่ยเราก็จะได้รับสิทธิ์นะคะในการได้รับของที่ระลึกไปเลยนะคะในช่วงนี้ซึ่งต้องบอกว่าดีเจมะตูมเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเกาะยาวมาเมื่อประมาณปลายเดือนช่วงประมาณเดือนสิงหาคมอ่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเลยนะคะเกาะอำเภอเกาะยาวนะคะแต่ว่าตอนมะตูมไปเนี่ยมะตูมไปที่เกาะยาวใหญ่นะคะก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศความสงบแล้วก็ต้องบอกว่าผู้คนที่เกาะยาวน่ารักมากๆน่ารักมากๆเลยนะคะของเด็ดต้องห้ามพลาดค่ะปลาจริงจังนะคะซึ่งพอเขาทำเป็นน้ำพริกนะคุณผู้ฟังอร่อยมากอันนี้เป็นสองสิ่งที่ต้องห้ามพลาดเลยตอนดีเจมะตูมไปเนี่ยไปกับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะซึ่งเขาก็มีการจัดเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนต่ำนี่แหละนะคะที่จะไปเที่ยวตามเส้นทางที่แบบว่าจะใช้คาร์บอนให้น้อยที่สุดค่ะซึ่งก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยเนี่ยดีเจมะตูมก็ได้ไปลองทำขนมบ้าบิ่นซึ่งสนุกมากคุณผู้ฟังที่เกาะยาวเนี่ยอร่อยมากนะขนมบ้าบิ่นแต่ว่าพอทำเองค่ะแล้วตอนที่เขาให้ทำเนี่ยคือเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเลยนะตั้งแต่ทำแป้งเลยคุณผู้ฟังคืออาจจะอร่อยสู้ต้นฉบับไม่ได้เลยนะคะพอเราทำเองแล้วนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเป็นภาพพิมพ์ลายแบบธรรมชาติสีธรรมชาติซึ่งสวยมากๆด้วยมีกิจกรรมสานตะกร้านะคะมีหลากหลายกิจกรรมเลยก็ได้สัมผัสความเงียบสงบสัมผัสบรรยากาศทะเลที่แบบสุดลูกหูลูกตาอีกหนึ่งบรรยากาศที่ยังมีความประทับใจนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปพักโดยเฉพาะที่โรงแรมที่เกาะยาวเนี่ยก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางททพังงาด้วยที่เกาะยาวเนี่ยก็มีหลายจุดมากๆเลยนะคะเกาะยาวน้อยก็จะมีเป็นเกาะต่างๆมีอ่าวต่างๆที่เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจไปท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศความเงียบสงบนะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปสัมผัสกันสักครั้งหนึ่งด้วยนะคุณผู้ฟังนะสำหรับพื้นที่ของอำเภอเกาะยาวค่ะไม่ว่าจะไปเกาะยาวน้อยหรือว่าเกาะยาวใหญ่นะคะก็มาเที่ยวกันได้นะคะเพราะว่าพังงาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะเพราะว่าจังหวัดระนองอ่ะเปิดสนามชาเลนจ์ครีเอเตอร์ทั่วไทยค่ะให้มา เอ็กซ์โปเรียกว่าเอ็กซ์พอร์ตระนองนะคะในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะชวนทุกคนค่ะมาร่วมจับกล้องหยิบมือถือหาประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดระนองค่ะให้เป็นแบบทำคลิปถ่ายทอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจาก5อำเภอนะคะผ่านช็อตคลิปค่ะจนทุกคนหยุดดูไม่ได้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า300,000 บาทนะคะมีแบ่งเป็นรุ่นด้วยนะคะพี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะก็มีตั้งแต่รางวัลนะคะที่1คือ 100,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังรางวัลชมเชยเนี่ย 10,000 บาทเยาวชนค่ะ16ถึง18ปีก็จะอยู่ที่35,000 บาทนะคะแล้วก็มีเยาวชนด้วยนะคะ 20,000 นะคะผู้เงื่อนไขการส่งผลงานค่ะผู้สมัครจะต้องสัญชาติไทยจังหวัดใดก็ได้ไม่ต้องจังหวัดระนองนะคะส่งผลงานได้1ท่าน1คลิปนะคะถ่ายเป็นคลิปแนวตั้งนะเป็น9:16ค่ะความยาว 1-3 นาทีต้องถ่ายในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นค่ะอย่างน้อย2อำเภอจาก5อำเภอนะคะแล้วก็ต้องถ่ายจริงห้ามใช้ generative AI ห้ามสร้างภาพบุคคลฉากใดๆค่ะแล้วก็ต้องเป็นผลงานผลิตใหม่ที่ไม่เคยส่งประกวดแล้วก็ไม่เคยรับรางวัลจากที่ไหนมาก่อนไฟล์นะคะให้ใช้เป็น Full HD ขึ้นไปค่ะ 1080p ขึ้นไปนะคะสามารถเข้าไปดูกติกาได้นะที่Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม2569ค่ะและจะประกาศผลในวันที่14พฤศจิกายนกันด้วยนะคะติดแฮชแท็กนะคะระนองเที่ยวปุ๊บสุขปั๊บค่ะก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านนะคะที่อยากจะร่วมถ่ายหรือว่าร่วมโชว์ผลงานนะคะไปจังหวัดระนองอยากจะแบบว่าถ่ายเก็บบรรยากาศแล้วก็ส่งชิงเงินรางวัลก็เชิญได้เลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ 18.2 ล้านบาทไม่ใช่ 31 ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเก่าที่ไทยได้ประโยชน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: าแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ18ล้าน2แสนบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและไทยได้ประโยชน์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่างบประมาณปี2570อนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ยืนยันตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามี18ล้าน2แสนบาทแบ่ง

0: จากไทยพร้อมกำหนดให้ไทยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ51ในกรณีร่วมทุนงบประมาณดังกล่าวมาจากภาระที่เนด้าต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยบางส่วนตามสัญญาหากไม่ชำระอาจกระทบเงื่อนไขสัญญาและการชำระเงินคืนกู้ของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้รัฐบาลรับฟังความห่วงใยประชาชนพร้อมชี้แจงข้อมูลตรงไปตรงมายืนยันการดำเนินการทุกอย่างคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยเป็นสำคัญสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงฝนตกหนัก
1: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากทางนี้ได้เตรียมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์พร้อมตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อลดผลกระทบจากฝนตกสะสมขณะเดียวกันขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีสัญญาณผิดปกติให้เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สหประชาชาติระบุประชาชนในเยเมนอย่างน้อย 76,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM เปิดเผยว่าวิกฤตการพลัดถิ่นของประชาชนทางชายฝั่งตะวันตกและจังหวัดตาอิชของเยเมนกำลังเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย 76,000 คน IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนหลายพันครัวเรือนที่กำลังอพยพย้ายถิ่นในครั้งนี้เคยประสบกับการพลัดถิ่นมาแล้วหลายครั้งตลอดระยะเวลา12ปีนับตั้งแต่มีความขัดแย้งในเยเมนปะทุขึ้นและคาดการว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจะสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้กลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีซาอุดีอาระเบียหลายครั้งและสามารถยึดครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำ

0: มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการว่าไรรักรักสุขภาพ

0: ต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะวันนี้อยู่กับดีเจแอนค่ะปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งมาพร้อมกับเรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะมาในหัวข้อปวดเข่าค่ะซึ่งคุณหมอที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะท่านมาจากสาขาออร์โทรปิดิกบูรณสภาพข้อเข่าข้อสะโพกจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะคุณหมออยู่กับดีเจแอนแล้วนะคะพบกับนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับความรู้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาให้คำแนะนำทั้งดีเจแอนเองแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะคุณหมอขาค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาค่ะขอทราบความรู้อยากรู้เองแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงสงสัยไม่น้อยเลยกับสาขานี้ค่ะออร์โทรปิดิกคือยังไงขอทราบความรู้นิดนึงค่ะ
1: ครับผมแพทย์สาขาออร์โทปิดิกเนี่ยนะครับก็คือคุณหมอสาขากระดูกและข้อนั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกสัญญาแพทย์กระดูกและข้อนะครับแต่ว่าคำศัพท์คำว่าออร์โทปิดิกเนี่ยมันใช้กันมานานแล้วนะครับจริงคำว่าออร์โทเนี่ยมันก็คือหมายความว่าทำให้ตรงนะครับแล้วก็ปิดิกนี่ก็คือแปลว่าเด็กเพราะว่าสาขาเนี่ยเป็นสาขาการแพทย์หนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะรักษาเฉพาะ อยู่ในกลุ่มเด็กที่หลังคดบ้างเท้าปุกบ้างแขนขาผิดรูปอะไรประมาณนี้นะครับนั้นคำศัพท์เทอมนี้ก็คือว่าทำเด็กให้ตรงนั่นเองประมาณนี้ครับผมเครื่องหมายโลโก้ของสาขาเองเนี่ยก็เป็นการส่วนใหญ่นะจะเป็นไม้ที่ดามต้นไม้ไว้ให้มันตรง
0: ให้ตรงเน
1: า
0: ะ
1: คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะแต่พอให้เข้าใจก็คือคุณหมอด้านกระดูก
1: และข
0: ้อนั่นเองเนาะเพื่อความเข้าใจง่ายๆว่าเห็นหน้าห้องคุณหมอมาหลายครั้งเห็นเขาว่าออโทรปิดิกวันนี้หายสงสัยขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอวชิรพงษ์ค่ะเข้าสู่เนื้อหาเรากันเลยเนาะค่ะอยากทราบว่ามันมีประเด็นความสำคัญยังไงที่คุณหมอวชิรพงษ์ถึงนำประเด็นหัวข้อปวดเข่ามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะ
1: ครับผมโดยส่วนตัวเองหมอเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อเข่าข้อสะโพกนะครับแล้วก็สองกล้องกระดูกสันหลังด้วยนะครับคราวนี้ข้อเข่าเนี่ยอาการปวดเข่าเนี่ยมันเป็นกลุ่มอาการที่เราเจอได้เยอะมากนะครับในกลุ่มคนไข้ทุกช่วงทุกวัยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มาทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เนี่ยนะครับเราก็พบว่าเรามีคนไข้ที่เป็นโรคปวดเข่าเยอะมากนะครับประมาณ 80% เป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็ที่เหลือกระจายไปนะครับเช่นมีเอ็นไขว้หน้าขาดบ้างนะครับหรือว่าเป็นข้ออักเสบต่างๆบ้างก็มีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีที่จะมาคุยที่นี่ครั้งแรกด้วยเรื่องปวดเข่า
0: ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะดีเจแอนก็ฟังเริ่มจะปวดแล้วด้วยเหมือนกันเนาะถ้างั้นขอทราบความรู้กันต่อเลยค่ะที่คุณหมอเจอมาส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มาด้วยสาเหตุอะไรยังไงคะ
1: ครับผมอาการปวดเข่าเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุในหลายกลุ่มคนไข้ด้วยนะครับเอาที่เราเจอเอาไล่ตามอายุแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลุ่มที่อายุน้อยหรือวัยทำงานนะครับหรือว่าในกลุ่มนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายนะครับกลุ่มนี้สาเหตุการปวดเข่าก็จะเป็นโรคกลุ่มนึงนะครับเดี๋ยวพูดให้ฟังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่แบบว่าสวใช้งานเข่ามาเยอะแล้วครับผมกลุ่มนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับ
0: ตามวัย
1: ใช่ครับตามวัยหรืออาจจะไม่ได้ตามวัยแต่ว่ามีสาเหตุนำมาก่อนนะครับเรามาที่กลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกในกลุ่มที่มีอายุน้อยเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นวัยทำงานเนี่ยก็หนึ่งถ้ามีสาเหตุนำมาจากอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุหรือการกีฬาหรืออะไรพวกนี้นะครับสาเหตุก็มีได้หลายสาเหตุนะครับเช่นแบบที่รุนแรงเลยนะครับก็เป็นพวกกระดูกแตกนะครับเช่นกระดูกสะบ้าแตกนะมีการกระแทกอย่างรุนแรงนะครับที่หัวเข่าจนลูกสะบ้าแตกนะครับรองลงมาเช่นพวกข้อเข่าหลุด นะข้อเข่าหลุดก็มีนะครับเช่นกีฬาบางประเภทมีการกระแทกที่รุนแรงเข่าบิดขาฟิกอยู่กับที่นะครับก็ทำให้เข่าหลุดได
0: ้ค่ะ
1: นะครับต่อเลยไหมฮะ
0: ต่อเลยค่ะ
1: ต่อเลย
0: ยิ่งฟังยิ่งนึกภาพค่ะตอนนี้ค่ะ
1: อย่างอื่นอีกนะครับเช่นมีถุงน้ำอักเสบนะครับถุงน้ำอักเสบถุงน้ำเนี่ยมันจะอยู่รอบๆข้อเข่ารองเอ็นต่างๆเพื่อให้ข้อเข่าเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้โดยสะดวกนะครับ
0: ยืดหยุ่นใช่ไหมคะ
1: เพื่อให้มันลื่นดีกว่าครับให้มันลื่นดีกว่าเพราะว่าไอ้พวกกล้ามเนื้อและเอ็นเนี่ยมันจะต้องคล้ายๆว่าเคลื่อนที่ไปมาอยู่บนกระดูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่มีการเคลื่อนที่เยอะๆมันจะมีถุงน้ำรองอยู
0: ่
1: นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการใช้งานที่ซ้ำไปซ้ำมาเยอะๆมากๆใช้งานเยอะเช่นนักกีฬาพวกวิ่งอะไรพวกนี้ครับก็จะมีการถุงน้ำพวกนี้มีการอักเสบบว
0: ม
1: เจ็บกลับมาได้เหมือนกันนะครับหรือพวกเอ็นอักเสบนะครับเอ็นอักเสบก็เจอได้นะครับหรือว่าพวกที่มีเอ็นบาดเจ็บเช่นคือข้อเข่าเนี่ยมันจะมีเอ็นหลักๆอยู่ทั้งหมด4เส้นนะครับมีเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนที่ดูกีฬาเป็นประจำเราก็จะเห็นว่าบางประเภทกีฬานะครับเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับมันจะมีการปะทะกันอยู่เนืองๆแล้วก็มักนักกีฬาก็มักจะมีเอ็นขาด
0: บาดเจ
1: ็
0: บ
1: ใช่เอ็นขาดนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบก็เป็นเอ็นไขว้หน้าน
0: ะ
1: ครับ
0: ก็มีสาเหตุทำให้เป็นอาการเหล่านี้ด้วย
1: ใช่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะครับนอกจากนี้ก็มีพวกหมอนรองข้อเข่านะครับอักเสบหรือว่าเป็นพวกเอ็นด้านข้างนะครับนะพวกนักวิ่งบางทีเขาจะรู้จักไอทีแบนนะครับมันก็จะเป็นแถบเอ็นเส้นใหญ่อยู่ด้านข้างของหัวเข่าน
0: ะครับ
1: มันก็จะมีการอักเสบได้มีการเวลามีการออกกำลังกายซ้ำๆนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มของเรียกว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้
0: แต่
1: เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายในกลุ่มนี้นะครับ
0: ต้องระวังเนาะมีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวดเข่าได
1: ้สาเหตุหนึ่งที่ปวดเข่าแล้วยังมีอีกมีโรคที่ทำให้ปวดเข่าในกลุ่มโรคเนี่ยที่เช่นโรคเกาต์รูมาตอยนะครับก็เจออยู่นะครับ
0: ก็คือทำให้ปวดเข่าได้ก็คือมาจากโรคเหล่านี้ได้เช่นกันส่งผลให้เป็นปวดเข่าได้เช่นเดียวกัน
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะอายุล่ะคะเมื่อกี้คุณหมอบอกมันคำว่าเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไง
1: เข่าเสื่อมเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มเมื่อกี้ที่แวะไปนิดนึงนะครับก็คือว่า1ถ้าเป็นกลุ่มที่เกิดตามอายุคือส่วนใหญ่เรามักจะไม่ทราบสาเหตุคือพออายุมากขึ้นก็เป็นแล้วก็ไม่มีสาเหตุนำมาก่อน
0: คือจะเป็นก็เป็น
1: จะเป็นก็เป็นใช่บางทีเพื่อนกัน2คนใช้งานเที่ยวกันพอกันเลยแต่คนนึงเป็นเยอะคนนึงเป็นน้อยพวกนี้มันมีเรื่องของเจเนติกมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีเรื่องของพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยว่าเอ๊ยีนของพ่อแม่เรามันเข่าเสื่อมง่ายด้วยมั้ย
0: อะไรเงี้ยมีครับมี
1: ใช่ครับซึ่งมันอธิบายไม่ได้แบบชัดเจนเราก็เลยเรียกว่าเป็นเข่าเสื่อมปฐมภูมินะ
0: ฮะ
1: เข่าเสื่อมปฐมภูมิก็คือว่ามันเป็นของมันเองไม่มีสาเหตุนำ
0: ใช้ชีวิตอายุเท่ากันเนี่ยเหมือนกันเลยคนน
1: ึ
0: งอาจจะไม่ได้มีอาการปวดเข่าเลย
1: ใช่ครับ
0: กลายเป็นเพื่อนอีกคนนึงปวดด้วยอาจจะมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหรืออะไร
1: หลายอย่างการใช้งานน้ำหนักตัวเยอะอะไรเงี้ยก็ได้หมด
0: ก็มีผล
1: รวม
0: เหมือนกันค่ะ
1: ส่วนอีกประเภทนึงก็คือเขาเรียกเข่าเสื่อมทุติยภูมิก็คือว่ามีสาเหตุนำมาก่อนสาเหตุนำอะไรบ้างก็ในกลุ่มเมื่อกี้ที่เราพูดไปเช่นอาจจะเป็นเกาต์มาก่อนเป็นรูมาตอยมาก่อนหรือว่ามีการบาดเจ็บจากการกีฬามาก่อนนะครับมีเอ็นขาดมาก่อนอย่างยาวนาน10ปี20ปีไม่ได้รักษามีหมอนรองเข่าฉีกมานานไม่ได้รักษาสุดท้ายเข่าข้างนึงที่บาดเจ็บมันก็จะพังแล้วก็จะเสื่อมก่อนวัยนะในกลุ่มบาดเจ็บในกลุ่มเข่าเสื่อมทุติยภูมิเนี่ยก็มักจะมีเข่าเสื่อมเร็วกว่าอายุอันควรนะครับเช่น50กว่า60ต้นๆอะไรเงี้ยก็มีเข่าเสื่อมเยอะแล้ว
0: เพราะมันมีตัวอะไรที่มาทำให้มันเสื่อมเร็วขึ้น ปวดเร็วขึ้น
1: มีสาเหตุนำ
0: มีสาเหตุนำนั่นเอง
1: ใช่ครับมีสาเหตุนำ
0: แล้วพอผู้ป่วยมาไม่ว่าจะเป็นแบบแรกหรือแบบที่สองที่คุณหมอพูดถึงคุณหมอจะดูแลรักษาต่อยังไงล่ะคะ
1: ครับผมเวลาคนไข้มาเนี่ยก็โดยสเต็ปทางการแพทย์อยู่แล้วนะครับหมอก็จะต้องหาซักประวัติก่อนนะครับซักประวัติเพื่อหาว่าอาการปวดเข่าของคนไข้เนี่ยปวดลักษณะไหนนะฮะปวดยังไงปวดตลอดเวลาไหมปวดเป็นบางครั้งอยู่เฉยๆแล้วก็ปวดหรือปวดตอนเคลื่อนไหวออกกำลังอย่างเดียวนะครับปวดแล้วเนี่ยปวดนานแค่ไหนกี่นาทีทำยังไงหายไปทำอะไรแล้วมันปวดมากขึ้นนะกินยาอะไรไปแล้วหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่นำมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อหาว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะมีอุบัติเหตุอะไรนำมาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: แปลว่าการซักพูดคุยมีผลมากในการรักษา
1: ใช่ครับเกือบครึ่งนึงที่เราแพทย์เราวินิจฉัยคนไข้เนี่ยมาจากการซักประวัตินำมาก่อนนะครับแล้วก็พอซักประวัตินำมาเนี่ยแล้วเนี่ยเราสงสัยไปทางด้านไหนเนี่ยหมอก็จะตรวจร่างกายตามมาว่าหมอสงสัยว่าจะเป็นโรคด้านนี้หมอก็จะมาดูตรงนี
0: ้
1: โฟกัสอย่างนี้นะครับซึ่งการตรวจร่างกายหัวเข่าก็มีหลายอย่างนะครับเราก็จะต้องตรวจดูว่ามีลักษณะผิดรูปอะไรหรือเปล่านะครับมีปวดบวมอักเสบแดงร้อนตรงไหนไหมนะครับจุดกดเจ็บอยู่ที่ไหนนะครับจุดกดเจ็บอยู่ที่ไหนเราเคลื่อนที่เข่าไปในทิศทางต่างๆแล้วเนี่ยมันเจ็บตรงไหนเยอะเจ
0: ็
1: บตอนงอเจ็บตอนเหยียดหรือเจ็บที่ลูกสะบ้าเวลาดันเข้าด้านในดันไปด้านนอกนะครับหรือว่ามีการออกแรงกระทำกับข้อเข่าในลักษณะต่างๆเพื่อเทสเอ็นข้อเข่านะครับว่าเอ็นแต่ละเส้นเนี่ยมันสมบูรณ์ดีไหมเป็นยังไงประมาณนี้นะครับ
0: โอเคค่ะเมื่อช่วงต้นรายการฟังคุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาเหตุต่างๆแล้วก็เพิ่งทราบด้วยนะคะว่าคำว่ากดเข่าเนี่ยพันธุกรรมมีผลด้วยมีส่วนหนึ่งด้วยที
1: ่
0: เข้ามาเนาะค่ะแล้วก็คุณหมอมีการรักษาต่อยังไงรักษายังไงดูแลเข่าต่อของเราเข่าอันที่รักของเรายังไงเดี๋ยวให้คุณหมอพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะแล้วกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับพวกเรานะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะอยู่กับดีเจแอนนะคะอยู่กับนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะค่ะจากสาขาออร์โธปิดิกบูรณสภาพข้อเข่าและข้อสะโพกค่ะจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่งเมื่อตอนต้นรายการคุณหมอได้พูดถึงที่มาที่ไปความสำคัญของหัวข้อปวดเข่าแล้วก็
1: สาเหตุต่างๆ
0: ซึ่งนึกจินตนาการนึกภาพนึกอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าก็ไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาปวดเข่านะ คุณหมอนะคะที่เราคุยไปเมื่อตอนต้นรายการค่ะว่าเมื่อมีผู้ป่วยมาเจอคุณหมอแล้วเนี่ยหลักๆเลยที่จับประเด็นได้มีการซักประวัติ
1: ตรวจร่างกายนะครับ
0: ค่ะซักประวัติแล้วนำไปสู่แนวทางการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: คราวนี้พอเราสงสัยนะครับว่าคนไข้เป็นโรคอะไรนะครับในบางโรคเนี่ยเราสามารถตรวจรักษาได้เลยเราสามารถที่จะให้การรักษาได้เลยนะครับด้วยยานะครับเช่นมีการให้ยาหรือฉีดยานะครับให้คำแนะนำให้การปรับปรุงร่างกายการบริหารต่างๆนะครับในบางสภาวะนะครับเราก็จะต้องให้คนไข้ตรวจพิเศษนะครับเพื่อวางแผนการผ่าตัดนะครับหรือว่าเพื่อยืนยันการวินิจฉัยนะครับอาทิเช่นการตรวจพิเศษมีอะไรบ้างอาทิเช่น1การเจาะน้ำข้อเข่าออกมาตรวจดูนะครับว่าเป็นเกาต์จริงหรือเปล่าน
0: ะ
1: ครับหรือว่าเป็นภาวะข้ออักเสบติดเชื้อได้ไหมนะครับการตรวจพิเศษเช่นการเอ็กซเรย์ธรรมดานะครับเพื่อดูว่ากระดูกแตกหักร้าวมีเนื้องอกกระดูกไห
0: ม
1: นะครับหรือการส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าภาวะกระดูกหักที่ซับซ้อนบางชนิดเนี่ยมันมีการเรียงตัวยังไงเพื่อวางแผนการผ่าตัดนะครับหรือว่าการส่งตรวจ MRI หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพื่อดูเนื้อเยื่อในข้อเข่าจำพวกเอ็นกระดูกอ่อนพวกนี้นะครับว่ามันมีกระดูกอ่อนแตกหักตรงไหนนะครับหรือว่ามีเอ็นข้อเข่าขาดตรงไหนหรือเปล่าหมอนรองเข่าฉีกไหมนะครับเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผ่าตัดด้วยนะครับและในบางครั้งเราอาจจะต้องส่องกล้องเข้าไปดูเพื่อให้การวินิจฉัยที่แน่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะวินิจฉัยได้เกือบ 100% จากภาพ MRI นะครับ
0: ต้องใช้ความละเอียดมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับหัวเข่าของเราดีนะคะคุณหมอคะไม่อยากมีปัญหาเรื่องเข่าเลยค่ะมีวิธีการป้องกันหรือดูแลเข่าอันเป็นที่รักของเราได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
1: ถ้าไม่อยากให้เข่าเสื่อมก่อนวัยนะครับหรือว่าอยากให้ข้อเข่าเราแข็งแรงเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายที่เหมาะสมกับหัวเข่าที่สุดนะครับถ้าคุณอยู่ในวัยแบบคุณดีเจกับผมอย่างเงี้ยนะครับเราก็ปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันจะทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงโดยรอบนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังหัวเข่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกลุ่มที่เริ่มมีอาการปวดเข่ามาบ้างแล้วนะครับก็อาจจะไปออกกำลังกายโดยการที่ไม่ลงน้ำหนักเช่นว่ายน้ำนะครับเพราะว่ายน้ำเนี่ยน้ำมันจะช่วยพยุงข้อเข่านะครับหรือบางสำนักกายภาพเนี่ยเขาจะมีเดินในน้ำเดินในน้ำน้ำมันจะช่วยพยุงข้อเข่านะครับอันนี้ในกลุ่มที่เจ็บเข่าอยู่แล้วน
0: ะ
1: แต่ถ้าในกลุ่มที่แข็งแรงอย่างเราก็ปั่นจักรยานนะครับหรือวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้นะครับหรือว่ายน้ำ
0: เดินเร็วได้ไหมคะหมอ
1: เดินเร็วก็ได้ครับผมเดินเร็วก็ได้นะครับนี่คือออกกำลังกายนะครับสองก็คือการควบคุมน้ำหนักของเรานะครับให้เหมาะสมนะครับก็คือดัชนีมวลกายก็ควรจะประมาณ21-22นะครับไม่ให้อ้วนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีน้ำหนักที่เกินเนี่ยมันก็จะลงมาที่หัวเข่าของเรานะครับสามก็คือว่าถ้ามีอาการผิดปกติอะไรที่หัวเข่าเนี่ยก็ต้องมาพบแพทย์ตรวจรักษาหาสาเหตุนะครับอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานไปจนผิดรูปไปแล้วเสื่อมไปแล้วก็จะรักษายาก
0: เรื้อรังนะคะในระยะยาวค่ะเพราะว่าฟังแล้วมีตั้งแต่ทานยากายภาพแล้วก็ผ่าตัดกันเลย
1: ใช่ครับการรักษาโรคพวกนี้ก็มีหลายอย่างครับตั้งแต่แรกแล้วกินยานะครับกินยาฉีดยานะครับแล้วก็ให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชีวิตประจำวันนะครับเช่นไม่ใช้ส้วมซึม
0: ที่ต้องนั่งงอเนาะ
1: ใช่ไม่คือพยายามหลีกเลี่ยงการนั่งยองนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าบ้านเนี่ยนอนเตียงอยู่บนพื้นเนี่ยก็ให้เตียงมันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราลงไปนอนเตียงที่มันติดพื้นเนี่ยมันต้องงอเข่าเยอะมันจะเจ็บเวลาลุกนั่งนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถ้าสุดท้ายการรักษาโดยพวกนี้ไม่หายก็จะต้องพิจารณาผ่าตัดก็ขึ้นอยู่กับโรคแต่ละชนิดไปนะครับ
0: มาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นคุณหมอวชิรพงษ์นั่นเองอยากมาเจอคุณหมอค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังอยู่ตรงนี้ละคุณหมอวชิรพงษ์ชนะนะคะอยู่ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราค่ะคุณหมอคะอยากมาเจอคุณหมอพบคุณหมอได้วันไหนช่วงไหนเวลาไหนบ้างคะ
1: ครับผมก็ตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับตอนนี้ทำอยู่ที่เดียวเลยนะครับทุ่มเทให้เต็มที
0: ่
1: ตรวจที่ OPD นะครับที่คลินิกกระดูกและข้อนะครับวันจันทร์อังคารพุธนะครับแล้วก็พฤหัสช่วงเช้านะครับคนไข้ก็สามารถที่จะมาตรวจรักษานะครับได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่โรงพยาบาลเองนะครับก็มีการให้บริการนะครับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับแล้วก็ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่านะครับตลอดจนการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็พวกกระดูกแตกหักทั่วไปนะครับตอนนี้เราก็ให้บริการพร้อมแล้วนะครับ
0: โหนค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะอยากเจอคุณหมอเก่งๆดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเข่าของพวกเรามาเจอคุณหมอวชิรพงษ์ได้นะคะซึ่งอย่างที่คุณหมอบอกค่ะจันทร์อังคารพุธแล้วก็พฤหัสช่วงเช้าแล้วก็แนะนำนะคะโทรมาจองคิวกันก่อนเพราะว่าคิวคุณหมอค่อนข้างเริ่มแน่นมากแล้วนะคะตอนที่075ค่ะ479999โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะในวันนี้นะคะรายการของเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
1: ค
0: ่ะทั้งนี้นะคะรายการของเราค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะนายช่างเทคนิคของทางสถานีค่ะผู้ควบคุมรายการนะคะคุณสุขุมศรีสมบัติหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการของเราสามารถติดตามได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเพจค่ะทาง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็จะมีเรื่องราวหลายตอนเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลือกติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะดิฉันดีเจแอนปริยรัตน์ทริศดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะพร้อมกับนายแพทย์วชิรพงษ์ชนะขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

และมีร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนีโญไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

0: รมประชาสัมพันธ์
1: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองร่วมอวยพรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองและรัฐมนตรีร่วมอวยพรอย่างต่อเนื่อง
8: บรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในครอบครัวโดยมีรัฐมนตรีเข้าอวยพรอย่างต่อเนื่องอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้ส่งจัดงานดอกไม้พร้อมการอวยพรร่วมแสดงความยินดีขณะที่คุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยเช่นกันขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีทุกกรมในสังกัดนำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอวยพรพร้อมมอบแผ่นป้ายข้อความซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีระบุว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตจากเสพติดพิสิทธิ์อันธพาลเป็นของที่ระลึกปริณาถขวัญแสนโศกรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจ

0: ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบสรุปได้ว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนปกติคือให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูผนึกกำลังชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแม่สอด
2: ที่บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าและประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในพื้นที่นอกจากประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดนสร้างความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปดิเรกปิมตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
2: อ้าวก็ไปเอาเรือมาถูกวันแล้วเนาะข้าวสารก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้อตั้งไปโรงเรียนถูกวันแล้ว
1: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าเป็นนั้นพี่แค่ไปบอกไอ้เนก้ก่อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรับค่าชีวิตไว้ก่อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องไม่ขาวไว้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันนะ
1: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: คุณหมอคะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหมอ
5: แน่เกี่ยวนะครับวันนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน
4: ่ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
5: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด -19 ไง
4: อุ้ยเหมือนโควิด -19 เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
5: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM

0: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนเนี่ย
2: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
3: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: นิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
3: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: ต้องดูแลตัวเองด้วยการกินผักเยอะๆนะครับอยากให้คนไทยหันมากินผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษกันเยอะๆนะครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจากเดิม92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจาก92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกระทำผิดวินัยสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาททั้งนี้เชื่อว่าอาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือพระภิกษุโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานกรมสอบสวนคดีพิเศษพบเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเอี่ยวขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช้หลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทยื่นประกันตัว
7: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด DSI 2รายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโ ดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้อง

0: ส่วนที่ประหยัดได้ไปใช้กับค่าใช้จ่ายจำเป็นด้านอื่นของครอบครัวขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและสร้างเงินหมุนเวียนให้กับร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ทั้งนี้หากรัฐบาลขยายโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและทำให้ครัวเรือนบริหารค่าใช้จ่ายได้คล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีภาระค่าใช้จ่ายหลายด้านพร้อมคาดหวังให้การปรับเงื่อนไขครั้งนี้เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างสะดวกและทั่วถึงเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือส่งผลต่อประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเต็มที่ราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: บ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: น้องแต้คนเก่งเต้ไม่ได้ยินแฮะอ้าวเป็นหวัดอีกแล้วเหรอ3วันดี4วันไข้ทั้งปีแล้วนะเรา
2: น้องเต้ของผมแม่บอกว่าคลอดก่อนกำหนดครับตัวเล็กมากเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็คลอดโรงพยาบาล
3: หญิงตั้งครรภ์ที่สุพรรณบุรีมีโอกาสแท้งลูกคลอดก่อนกำหนดลูกน้ำหนักน้อยกว่าปกติสมองไม่สมบูรณ์อ่อนแอเป็นโรคเรื้อรัง
2: หมอบอกพ่อผมว่าแม่สุพรรณบุรีจัดตอนท้องน้องเต้น้องของผมจริงอ่อนแอมีโรคบ่อย
3: ๆรู้อย่างนี้แล้วหญิงไทยจะยอมให้บุรีทำลายคนที่คุณรักทำไมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไม้สวยไม
6: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
5: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรนองทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงถึง17นาฬิกากับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรนองรายงาน

0: สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันนะคะอีกครั้งหนึ่งกับช่วงเวลาของคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะวันนี้อากาศแจ่มใสทีเดียวนะคะตอนเช้าก็อาจจะมีช่วงที่ฟ้าหลัวฟ้าปิดนะคะตอนนี้ก็มีแสงแดดกันแล้วนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนก็อาจจะทำให้ท่านสะดวกขึ้นนะคะวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเย็นวันอาทิตย์กันด้วยหลายๆท่านก็อาจจะเตรียมตัวนะคะที่จะกลับไปทำงานกันสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนจังหวัดระนองนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เดินทางออกจากระนองนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็อาจจะกำลังเดินทางกลับเข้ามานะคะเพื่อเตรียมทำงานกันในวันพรุ่งนี้กันด้วยค่ะการทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz ของสวทระนองวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองแห่งนี้นะคะอภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยค่ะในช่วงเย็นๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กันเลยนะคะ16:10 น.จนถึงเวลา17:00 น.ค่ะท่านผู้ฟังคะนะช่วงเวลานี้16:20 น.กันแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อัปเดตนะคะเมื่อเที่ยง9 นาทีนะคะ12:09 น.จังหวัดระนองก็จะเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูในรายละเอียดกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วนี่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ติดตามสถานการณ์ฝนหนักรวมภาพรวมฝนลดลงแต่ก็ยังเฝ้าระวังบางพื้นที่กันด้วยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะในช่วงเวลา11:00 น.ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะโดยมีนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเจ้าหน้าที่จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคและสถานีอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมประชุมเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ในวันสุดท้ายของช่วงที่มีผลกระทบจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นวันที่13 กันยายนกันแล้วนะคะที่ประชุมของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ได้มีการประชุมร่วมกันในระดับภูมิภาคก็ได้ประเมินนะคะว่าภาพรวมประเทศไทยมีฝนลดลงโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับสุดท้ายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้ภาคตะวันออกภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนในพื้นที่รับผิดชอบให้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะนี่เราได้ทราบกันแล้วนะคะว่าจากที่ประชุมของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประเมินนะภาพรวมว่าประเทศไทยก็มีฝนลดลงล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งในช่วงเช้าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีนะคะพยากรณ์อากาศนะคะท่านผู้ฟังภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่80% นะคะหรือว่า80%นั่นเองภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง70%ของพื้นที่นะคะดูในภาพรวมหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังขาภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่ก็คาดว่าจะมีฝนตกมากที่สุดเลย80%ของพื้นที่อ่าวไทยนะคะรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง70%ของพื้นที่ภาคอีสานนี่ก็มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง60%ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กันนะคะสำหรับภาคเหนือนี่อภิสราจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี2 ปีที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้แหละที่จะมีฝนมีฟ้าหลัวนะคะในพื้นที่ของเชียงใหม่จะมีฟ้าหลัวแล้วก็จะไม่มีฝนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นระยะเวลาสักประมาณ 3-4 วันหลังจากนั้นก็มีฝนตกหนักแล้วก็เกิด ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องของอากาศนี่แหละเราก็ต้องติดตามเป็นระยะกันและเราก็จะได้ทราบนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆเอาละค่ะท่านผู้ฟังค่ะอภิชลาจะดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังดูในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะคือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ล่ะก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็ต้องดูว่าจากอิทธิพลตรงนี้ล่ะจะมีฝนเข้ามานะคะในตอนบนของประเทศไทยไหมตรงนี้นะคะก็ต้องดูในวันต่อไปกันแต่สำหรับในวันนี้ประกาศฉบับที่14นะคะก็จะออกมาในช่วงเวลา17 นาฬิกาแล้วก็จะเป็นประกาศฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้กันนะคะคือจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันนี้นะคะ13 กันยายนนั่นเองค่ะก็ต้องรอติดตามฉบับที่4ว่าขออภัยค่ะฉบับที่14ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอภิสราก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงของรอบวันทันข่าวในช่วงเย็นนะคะหลังเคารพธงชาติเวลา18 นาฬิกาเดี๋ยวยังไงฉบับที่14ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังระนองเป็นอย่างไรกันบ้างเราก็ต้องมาดูเพจ Facebook ของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะชื่อเพจลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองค่ะซึ่งอภิสราเองก็จะตามเป็นระยะกันเลยเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเช้านะคะช่วงเช้านี่เป็นพยากรณ์อากาศ7 โมงเช้าวันนี้จนถึง7 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ระนองก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพอเที่ยงข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่จาก70นะคะร้อยละ70ตอนนี้ก็ลดเป็นร้อยละ40นั่นเองนะคะก็เราก็จะได้ทราบนะคะว่าในการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของอากาศแล้วก็ข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่กันเมื่อวานจังหวัดระนองค่ะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองมีฝน 13.2 มิลลิเมตรนะคะเราก็มาดูในช่วงเที่ยงนะคะก่อนเที่ยงมีฝนไหมท่านผู้ฟังคือจะเป็นฝน6ชั่วโมงเช้าตรู่วันนี้จนถึงเที่ยงนะคะ 0.0 มิลลิเมตรนะคะไม่มีปริมาณฝนนะคะตอนนี้ฝนสะสมของระนองค่ะทั้งปีเลยนะคะ1 มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้ 3,081.7 มิลลิเมตรนะคะวันนี้ระนองจะร้อนสุดเลยคือ32 องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดของจังหวัดระนองนะคะ24 องศาเซลเซียสก็จะเป็นช่วงเช้าแล้วท่านผู้ฟังขาวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18 นาฬิกา 28 นาทีพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6 นาฬิกา 15 นาทีนะคะมีการวัดปริมาณฝนนะคะดังที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ของอำเภอเมืองจังหวัดระนอง 13.2 มิลลิเมตรส่วนที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 4.3 มิลลิเมตรนะคะฝนเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังสรุปให้ทราบกันแล้วนะคะสำหรับในภาพรวมนะคะของจังหวัดระนองในเรื่องของอากาศเป็นอย่างไรกันเอาละค่ะเรามาดูกันสักนิดนึงตอนนี้ทางรัฐบาลชวนอัพสกิลคนทำงานในเรื่องของการเปิดวันแพลตฟอร์มจะรวม967หลักสูตรในการพัฒนาทักษะไว้ที่เดียวกันเลยนะคะที่จะให้ได้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลารับโลกงานยุคดิจิทัลกันก็น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันละว่าแพลตฟอร์มนี้มีทั้งหมดนี่คือ967หลักสูตรนี่ท่านสนใจหลักสูตรไหนเดี๋ยวยังไงไปดูในรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคือในเรื่องนี้นะคะมีการเปิดวันแพลตฟอร์ม for skill development แพลตฟอร์มรวมหลักสูตรพัฒนาทักษะจากเครือข่าย30แห่งจำนวน967หลักสูตรให้แรงงานและประชาชนได้เลือกเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ได้ทุกเวลาทั้งเทคนิคการขายชั้นสูงการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพการใช้ generative AI แล้วก็การสร้างกลยุทธ์นะคะในเรื่องของ AI ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่หลายๆคนนะคะก็จะเอา AI นี่แหละมาช่วยในการทำงานกันด้วยนะคะในส่วนของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลแล้วก็เปิดตัวOne Platform for Skill Development เพื่อเป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงการพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนสถานประกอบกิจการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของตนเองได้สะดวกมากขึ้นนะคะปัจจุบันแพลตฟอร์มก็มีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์จำนวน30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมทักษะหลากหลายด้านทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AIภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการกันด้วยสำหรับหลักสูตรที่น่าสนใจเลยนะคะท่านผู้ฟังก็สรุปมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะก็จะเป็นเทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพซึ่งเน้นทักษะการขายที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงการบริการด้วยใจสู่การบริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้ที่ทำงานด้านบริการนะคะการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด customer centric นะคะท่านผู้ฟังที่เน้นการเข้าใจและความต้องการของลูกค้ารวมถึงการสร้างกลยุทธ์การขายด้วยGenerative AI ที่นำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการทำงานตรงนี้กันด้วยนะคะซึ่งในแพลตฟอร์มนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการนำหลักสูตรไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะแก่พนักงานของท่านได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับทักษะกำลังคนแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกันด้วยค่ะพูดมานะคะหลายท่านก็บอกว่าจะเข้าไปดูที่ไหนก็จะเข้าไปนะคะท่านผู้ฟังมีนะคะคือ /one platform นะคะสะกดตามตัวนะคะภาษาอังกฤษนะ oneplatform.dsd.go.th นะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องการที่จะให้พัฒนาทักษะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทำงานทุกกลุ่มเพราะเมื่อโลกการทำงานเปลี่ยนเร็วทักษะที่มีอยู่ก็ต้องพัฒนาให้ทันการเรียนรู้เพิ่มเติมจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของตนเองทั้งการทำงานในปัจจุบันการเตรียมพร้อมสำหรับมืออาชีพแล้วก็การเพิ่มโอกาสในการมีรายได้นะคะท่านผู้ฟังสรุปข่าวนี้มาฝากกันเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะที่ /oneplatform.dsd.go.th นะคะค่ะเราไปต่อกันนะคะด้วยข่าวสารอีกข่าวสารหนึ่งในเรื่องของการปรับกฎหมายอาวุธปืนมุ่งยกระดับความปลอดภัยย้ำว่าไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือนักกีฬาก็ยังครอบครองและพกพาตามกฎหมายแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนยืนยันว่ายังไม่มีข้อกำหนดพร้อมย้ำแนวทางต่างๆที่ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำพระราชบัญญัติผ่านความเห็นชอบในหลักการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนส่งเข้าสู่พิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไปแล้วก็จะต้องผ่านกระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติที่หากรับหลักการก็จะต้องมีการพิจารณานะคะมาดูสักนิดนึงตรงนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษก็ได้กล่าวนะคะว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยเน้นการจัดทำฐานข้อมูลทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันนะคะสำหรับแนวทางการ ด้านระบบข้อมูลค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ท่านได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมทั้งข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์กันด้วยโดยรายละเอียดของระบบก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอยู่นะคะยังไงก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้ยังเป็นขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติอยู่นะคะแล้วก็การปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ก็มีเป้าหมายค่ะคือต้องการที่จะยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาที่มีความจำเป็นในการครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนก็ยังคงสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดกันด้วยนะคะค่ะเป็นข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะก็มีการอัปเดตข้อมูลในวันนี้นะคะอภิสลาก็เลยหยิบข่าวสารตรงนี้มาฝากท่านผู้ฟังนะคะในช่วงของคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะหลายข่าวทีเดียวที่น่าสนใจช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: ลุงสาวลุงสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืน
3: เ
1: นี่
3: ยเราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
5: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: ดีไหมได้หนูกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีก

ในช่วงนี้นี่เราก็ได้เห็นนะคะคอนเสิร์ตนะคะของคุณอัศนิวสันโชติกุลนะคะซึ่งมีนะคะรายการหนึ่งนะคะได้นำมาย้อนนะย้อนหลังให้ได้ดูทั้งก่อนที่อภิสราจะมาดำเนินรายการนะคะซึ่งก็ได้ถามคุณอัศนีนะคะอัศนีโชติกุลว่าต่อไปเนี่ยถ้าว่าผ่านไปครบรอบ40ปีนี่จะมีคอนเสิร์ตไหมแล้วก็คุณอัศนีก็บอกว่าก็จะมีนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็ได้ดูกันแล้วด้วยนะคะในช่วงนั้นนะคะที่ผ่านมานี่เองท่านผู้ฟังซึ่งอภิสราก็เคยได้สัมผัสนะคะขอบเวทีเหมือนกันล่าสุดเลยนี่ก็ประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะคะที่จัดที่อำเภอหาดใหญ่เป็นคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลนะคะแล้วก็จะมีการแสดงที่สนามกีฬากลางชิรนครของหาดใหญ่ตอนนั้นก็ในพื้นที่การเข้าชมนี่ก็จะมีประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงด้วยเดินทางมาต้องบอกว่าแฟนเพลงนี่หนาแน่นทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จะมีจากนครศรีธรรมราชจากพัทลุงจากสตูลจากตรังก็จะมาชมด้วยตอนนั้นนะจำได้บรรยากาศคึกคักทีเดียวรถติดนะบริเวณหน้าสนามกีฬากลางค่ะสำหรับในบรรยากาศเหล่านี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เราก็ย้อนไปสมัยก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่จะมีเพลงออกมาแต่ละชุดหลังจากที่มีการเปิดอัลบั้มนะคะเปิดเพลงชุดใหม่กันแล้วก็จะมีการทัวร์คอนเสิร์ตในแต่ละภาคกันในภาคใต้นี่จุดหมายแรกเลยก็จะลงไปที่หาดใหญ่ไปที่ยะลาแล้วก็จะย้อนมาที่ภูเก็ตกันนะคะซึ่งเราก็ทราบนะคะในส่วนของแฟนเพลงก็จะทราบนะคะก็พอเริ่มมีเพลงออกมานี้เก็บตังค์กันละนะคะเพื่อที่จะดูกันนะคะเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์นี่เข้าถึงแล้วเราก็สะดวกขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนนี่ก็ต้องรอฟังวิทยุนะคะเลยทำให้มีหลายๆท่านที่โทรศัพท์ก็ไปขอเพลงเขียนจดหมายเมื่อก่อนนี่จดหมายเยอะทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังสมัยก่อนนะคะจดหมายนี่เป็นตั้งๆก็ต้องมีการคัดแล้วก็มีการสรุปออกมานะคะก็เกรงว่าท่านผู้ฟังจะน้อยอกน้อยใจเขียนจดหมายเข้ามาแล้วนี่ไม่ได้รับการตอบนะคะก็เป็นอีกบรรยากาศนึงนะคะสำหรับคนวิทยุนะคะที่ในช่วงที่ผ่านมากัน 16:46 นาทีกันแล้วท่านผู้ฟังขากับการติดตามรับฟังรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะเมื่อสักครู่พิศลาก็ดูข่าวนึงนะคะดูน้องเน่ได้โชว์คอนเสิร์ตนะคะทิ้งท้ายก่อนที่จะไปเข้ารอบสุดท้ายนะคะในการโชว์รอบสุดท้ายของอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะยังไงก็ส่งกำลังใจแน่นอนว่าวันนั้นนี้คนไทยจะยอมตื่นเช้าขึ้นมาดูกันเลยนะคะเหมือนช่วงที่ผ่านมานี่ล่ะวันนั้นจำได้ว่าตรงกับวันพุธนะคะท่านผู้ฟังวันพุธแต่จำวันที่ไม่ได้แล้วล่ะนะคะเมื่อเดี๋ยวดูสักนิดนึงดูปฏิทินหน่อยนะคะท่านผู้ฟังวันพุธที่26นะคะวันพุธที่26ก็มีหลายๆท่านรอเพราะว่าวันนั้นนี่จะมีการไลฟ์สดประมาณ 7:00 น.เวลาท้องถิ่นของประเทศไทยก็จะมีนะคะไม่ว่าแล้วก็ในการโหวตนะคะในการโหวตเนี่ยก็จะมีกระแสเข้ามานี้บอกว่าต้องไหลไปเยอะเลยดูนะคะมีแบบของน้องเน่นี่เยอะมากตอนนั้นแล้วจนตอนหลังนี้ได้โกลบัสเซอร์นะคะก็ทำให้เป็นที่ฮือฮากันทั่วโลกคือไม่ได้ฮือฮาเฉพาะในอเมริกาหรือในประเทศไทยนะแต่ฮือฮาทั่วโลกเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนักจัดรายการวิทยุครูสอนร้องเพลงครูสอนดนตรีแล้วก็นักดนตรีมืออาชีพแล้วก็วงดังๆติดอันดับโลกเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์แล้วก็ต้องบอกว่ามีการชื่นชมสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเรานึกย้อนไปนี่เขาเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ7ขวบปัจจุบันนี้ก็16ปีกันแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาของวัยรุ่นนี่หายไปเลยนะคะเพราะว่าจะต้องใจจดใจเจาะในการฝึกซ้อมถ้าว่าเราได้เห็นตอนเขาเล็กๆเนี่ยเอ็นดูทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังในการพัฒนาจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะเสียงเขาเต็มมากเลยนะตอนนี้ก็มีลีลามีสีสันมากมายทีเดียวนะคะในเพลงเดียวนี้ก็เอามาดัดแปลงแล้วก็ในเรื่องของเนื้อเพลงก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนแต่ดนตรีลีลานี้แตกต่างจากต้นฉบับกันด้วยซึ่ง
วงดนตรีล็อกนี้เขาก็ลุ้นกันอยู่นะคะว่าเอ๊ะในรอบที่จะไลฟ์สดนี่เน่จะเอาของวงตัวเองหรือเปล่าจะเอาวงไหนก็มีการทายกันเยอะแยะทีเดียวนะคะซึ่งเราก็ได้ดูกันไปแล้วและหลายท่านก็บอกว่าก็ดูไปหลายๆรอบด้วยกันนะยังไงไว้น้องเน่นะคะจะเข้าโชว์รอบสุดท้ายเดี๋ยวจะไงจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งฮะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้น้องกันละนะเพราะว่าเป็นผู้ที่ทำให้ภูเก็ตประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากกว่าเดิมกันด้วยนะคะซึ่งตอนแรกในการดูอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์รอบแรกเลยก็มองตอนแรกเอ๊ะทำไมมีการดันฟีดใน Facebook ขึ้นมาแล้วก็มองเป็นเด็กไทยหรือเด็กฟิลิปปินส์หรือเด็กเอเชียประเทศไหนเนี่ยแต่พอแนะนำตัวเองเท่านั้นก็ต้องบอกมีการว้าวขึ้นเลยนะคะแล้วก็เมื่อมีการโชว์เสียงโชว์กีตาร์ขึ้นมานะเดี๋ยวยังไงว่างๆเดี๋ยวจะนำเสียงน้องเน่ๆมาให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะแปลให้ฟังด้วยว่าคณะกรรมการพูดอะไรกันบ้างแต่พิศลานก็ฟังหลายรอบนะถึงจะจับสำเนียงของคณะกรรมการได้นะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 16:50 กันแล้วนะคะวันนี้ก็ดูเพจนะคะต่างๆของแฟนเพจของสทรนองมีการอัปเดตมากมายมีขนมน่ากินทีเดียวนะคะก็ที่นี่ระนองนี้แล้วก็มีหลาดระนองนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์ของกินนะคะแล้วก็ของที่จำหน่ายในแต่ละวันกันด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการพบปะกันละสำหรับเพจเหล่านี้นะคะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงนะในเรื่องของงบประมาณนะคะทางรัฐบาลยืนยันนะคะว่าไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำว่างบ 18.2 ล้านบาทไม่ใช่31ล้านบาทนั้นเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะคะเพราะว่าบางครั้งนี่เราไปเจอข่าวขึ้นมานี่ก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดตรงนี้กันได้เรามาดูจากการชี้แจงของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษนะคะก็ได้ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งระบุว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินแล้วก็วัตถุประสงค์ของงบประมาณนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยค่ะว่าตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในกัมพูชามีจำนวน 18.2 ล้านบาทนะคะก็แบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านตึงบดจำนวน 6.2 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและก็ไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่กันด้วยงบประมาณส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามแล้วก็พิจารณารายละเอียดในชั้นของคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานก็ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมาธิการแล้วนะคะไม่มีการตัดลดงบประมาณส่วนดังกล่าวค่ะและสำหรับโครงการถนน R67 และโครงการด่านสตึงบดก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วปัจจุบันก็อยู่ในช่วงของการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาก็ได้ชำระหนี้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการก็มีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการกันด้วยนะคะสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือ NEDA NIDA นะคะก็ได้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแล้วก็ยังระบุถึงเงื่อนไขของทางการเงินที่มีข้อจำกัดให้ใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยกรณีเป็นการร่วมทุนนะคะฝ่ายไทยก็ต้องถือหุ้นมากกว่าร้อยละ51ค่ะทั้ง2โครงการนะคะนีดาก็เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยแล้วก็มีเงื่อนไขตามสัญญาที่นีดารับผิดชอบช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยบางส่วนเป็นที่มาของงบประมาณดังกล่าวนะคะหากนีดาไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ
ตามสัญญาก็อาจจะกระทบต่อเงื่อนไขของสัญญาแล้วก็การชำระคืนเงินกู้ของฝ่ายกัมพูชากันได้นะคะรายละเอียดค่ะที่โฆษกรัฐบาลนายเอกภพได้ชี้แจงตรงนี้ให้เราได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังเอาละเวลาของการติดตามรับฟังรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์เวลาหมดลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาจะเจอกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 GHz นะคะในช่วงเวลา 16:10 นจนถึงเวลา 17:00 นค่ะอภิสราจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะวันนี้เริ่มลาไปก่อนเดี๋ยวพบกับอภิสราอีกรอบหนึ่งในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวนะคะท่านผู้ฟังหลังครบตรงชาติเวลา 18:00 นแต่ช่วงเวลาคัดข่าวทันเหตุการณ์ร่ำลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน GESTEC 2026ตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GASTEC 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน GESTEC Bangkok 2026ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน GESTEC 2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงาน GESTEC 2026 ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีด้านพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานจะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ2ล้านล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำมุ่งแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องแม่น้ำป่าสักเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6 ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกลดปัญหาการจราจรทางบกคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้ามาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษามุ่งสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
9: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงแนวทางการลดความรุนแรงในสถานศึกษาว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยสอส

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: ฉีกบีบรูดทิ้งถุงยางอนามัยใช้ง่ายง่ายใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ฉีกซองไม่ให้เล็บโดนถุงยางอนามัยเสี่ยงถุงรั่วบีบปลายกระป๋อถุงยางเพื่อไล่ลมป้องกันถุงแตกรูดสุดโคนพร้อมเผด็จศึกห่อกระดาษชำระให้เรียบร้อยและทิ้งลงถังขยะถุงยางอนามัยพกและใช้ให้ถูกวิธีใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเซฟตัวเองเซฟคนรักถุงยางอนามัยพกกันไว้ใช้คอนดอม 100% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทณัฐวดีศรียาภัยนะคะเสาร์อาทิตย์แบบนี้เราก็มาเจอกันมาฟังเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆที่จะมาเติมเต็มพลังกายพลังใจให้กับทุกคนกันค่ะแล้วก็ยังมีผลงานเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยนะคะเรื่องราวที่เราหยิบยกมาในวันนี้คุณผู้ฟังก็อยากจะมาเติมเต็มกำลังใจให้กับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่อยากจะมอบโอกาสดีๆให้กับเด็กเล็กๆนะคะเรื่องราวของคนคนนี้นะคะท่านอยู่ในวัยเกษียณแล้วล่ะค่ะอายุราวๆประมาณ79ปีแล้วคุณผู้ฟังท่านชื่อว่าอาจารย์ชิดประชาทองสิริค่ะหรือว่าเด็กๆเนี่ยจะเรียกติดปากกันว่าครูชิดค่ะครูชิดในวัย79ปีไม่ได้ใช้เวลาแบบเปล่าประโยชน์เลยค่ะเพราะว่าครูชิดเนี่ยใช้เวลาหลังเลิกเรียนตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มของทุกๆวันเลยนะคะในการเข้าไปสอนเทนนิสให้กับเด็กๆฟรีโดยที่ไม่เคยเรียกเก็บเงินเลยสักบาทเดียวและทางคุณครูชิดเองค่ะทำแบบนี้มายาวนานประมาณถึง32ปีแล้วคุณผู้ฟังถามว่าจุดเริ่มต้นในกิจกรรมนี้หรือว่าโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เริ่มต้นจากการที่อาจารย์ชิดเองค่ะท่านก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาในครอบครัวของกรรมกรไม่เคยมีหรอกไออุปกรณ์เล่นกีฬาเป็นของตัวเองอยากเล่นกีฬาอะไรตอนเด็กๆนะคะก็ต้องหาเอาเองต้องไปเตะต้นกล้วยบ้างต้องไปเตะกระสอบทรายบ้างไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะไปเล่นเหมือนเพื่อนเขาอยากเล่นวันไหนก็ต้องไปอาศัยหยิบยืมไม้เทนนิสจากคนอื่นจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะอาจารย์ก็ได้เรียนจบจากสถาบันการพลศึกษาและมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมาเป็นครูสอนเด็กๆจากเด็กที่เคยขาดโอกาสในสมัยก่อนพอมาวันหนึ่งค่ะเมื่อมีวิชาความรู้มีโอกาสอยู่ในมือทางด้านของคุณครูชิดนะคะก็เลือกที่จะส่งต่อสิ่งดีๆหรือว่าโอกาสเนี่ยให้กับเด็กคนอื่นๆโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลหรือว่าเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะโดยคุณครูชิดเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าเด็กไปโรงเรียนข้างนอกเนี่ยครั้งหนึ่งจะต้องจ่ายทั้งค่าสนามเอ่ยค่าสอนค่าเดินทางรวมๆแล้วก็เกือบพันบาทแล้วครอบครัวในระดับกลางหรือว่าคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยค่ะเขาก็ไม่มีกำลังทรัพย์มากพอหรอกที่จะมาจ่ายค่าเรียนให้กับลูกๆเหล่านี้มันก็เลยเป็นเหตุผลให้คุณครูชิดค่ะจึงเลือกที่จะเปิดสนามเทนนิสแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เวทีตรงนี้ในการสอนเด็กๆทุกคนเริ่มตั้งแต่จากศูนย์เลยบางคนเนี่ยเดินยังล้มอุปกรณ์ไม่มีไม่เป็นไรค่ะให้ทุกคนมีใจมาก็พอแล้วเดินมาที่สนามแห่งนี้นะคะแล้วครูชิดเนี่ยท่านก็จะคอยสนับสนุนในทุกๆอย่างเลยค่ะแต่ถึงแม้ว่าอุปกรณ์อาจจะไม่ได้แบบเป็นพรีเมียมหรือว่าถูกต้องตามหลักของการเล่นสากลหรืออะไรยังไงเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่มันก็เป็นอุปกรณ์ที่มีการทำ DIY ขึ้นมาที่คุณครูได้ทำเองนะคะเพื่ออยากจะให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเล่นได้ถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าอุปกรณ์มันเกิดจาก DIY แต่ก็ให้เรียนรู้เกี่ยวกับท่าทางที่ถูกต้องหรือว่าความรู้ต่างๆอื่นๆนะคะแล้วก็สามารถเล่นได้ในระดับหนึ่งค่ะในระหว่างที่มีการสอนคุณครูเนี่ยก็ท่านมักจะบอกกับเด็กๆเสมอนะคะว่าท่านเองเนี่ยเป็นครูนะไม่ได้เป็นโค้ชสอนนักกีฬาเพราะสิ่งที่ท่านทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะคือไม่ได้ต้องการเป็นโค้ชที่จะพานักกีฬาไปแข่งขันอะไรแต่อยากแค่ให้เด็กที่ไม่รู้พื้นฐานเลยหรือว่าเด็กที่แบบติดลบเลยไม่มีความรู้เลยเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มขึ้นค่ะมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองส่วนหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆได้ทั้งหมดนี้ไปแล้วจะไปต่อยอดสู่การแข่งขันอะไรก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา32ปีคุณผู้ฟังต้องบอกว่าสนามเทนนิสเล็กๆที่ทางครูชิดได้สร้างขึ้นนี้นะคะได้ปั้นลูกศิษย์จนเติบโตไปเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นทั้งแชมป์ระดับประเทศแล้วก็มีทั้งแชมป์ระดับโลกมาแล้วอย่างมากมายค่ะทั้งซอฟต์เทนนิสเทนนิสชายหาดหรือว่าเยาวชนทีมชาติแต่รู้ไหมคะว่าสำหรับอาจารย์ชิดแล้วหรือว่าสำหรับคุณครูชิดแล้วเนี่ยความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ถ้วยรางวัลเพียงอย่างเดียวนะคะ
แต่คุณครูได้บอกเราด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความภาคภูมิใจที่ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยแข็งแรงขึ้นร่าเริงขึ้นรู้จักเข้าสังคมได้มีเพื่อนมากขึ้นหรือเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแค่นี้ล่ะค่ะนี่คือรางวัลที่มีค่าที่สุดสำหรับคนเป็นครูแล้วค่ะเรื่องราวของคุณครูชิดประชาทองสิริในวันนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นแล้วค่ะว่าความงดงามของการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยถึงแม้มันจะเล็กๆน้อยๆแต่เราพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าแล้ววันนี้ค่ะเราอยากให้เรื่องราวของอาจารย์ชิดเป็นแรงบันดาลใจให้ใครที่อยากจะทำดีอยากจะทำเพื่อสังคมหรืออยากจะทำเพื่อคนอื่นๆค่ะอยากให้ใช้พลังกายพลังใจที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะทำเรื่องดีๆให้กับสังคมแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆต่อไปต้องขอขอบคุณเรื่องราวของอาจารย์ชิดประชาด้วยค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถไปติดตามเรื่องราวของอาจารย์เพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook มนุษย์ต่างวัยหรือว่าทางช่องทางอื่นๆก็ได้ค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราก็เรียบเรียงมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังในเบื้องต้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่าหรือว่าข่าวสารที่มีประโยชน์ในด้านอื่นๆกันต่อค่ะ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับมาในช่วงที่2ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะอยากนำข่าวนี้มาเล่าให้กับคุณฟังได้ฟังกันเพราะว่าเชื่อว่าบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ติดตามแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามแล้วเราก็มาฟังรายละเอียดกันอีกสักรอบนึงอะนะคะคือต้องบอกว่าประเทศไทยเราคุณฟังที่ผ่านมาเราก็เจอกับภัยพิบัติหลายเหตุการณ์มากๆล่าสุดเนาะเอาอันนี้เอาที่แบบหนักๆเลยนะก็ในพื้นที่น่านใช่ไหมคะแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกันไปค่ะแล้วก็มีแว่วๆมานะคะว่าจะมีการทำประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชน30ล้านครัวเรือนซึ่งทางรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเงินประกันนี้ให้นะคะตอนนี้ค่ะล่าสุดข่าวดีว่าทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติเคาะมาแล้วไฟเขียวแล้วนะคะสำหรับหลักการเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยพิบัติแล้วก็จะมีการมอบให้กับพี่น้องประชาชน30ล้านครัวเรือนค่ะซึ่งทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้นะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะพร้อมให้ภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยนี้สำหรับประชาชนนั่นหมายความว่าภาครัฐจะมีการจ่ายเงินซื้อประกันตัวนี้ให้กับประชาชนนะคะเพื่อคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนค่ะครอบคลุม3ภัยพิบัติ3ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะทางด้านของโฆษกท่านบอกว่าแนวทางนี้นะคะถือเป็นการปรับรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของทางภาครัฐจากเดิมเนี่ยจะต้องรอให้เกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นก่อนจึงจะมีการจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบก็เปลี่ยนใหม่ค่ะตอนนี้เราไม่ได้ทำแบบนั้นแหละพอมีการอนุมัติครม.ตัวนี้ออกมาปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นการที่เราจะต้องเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงเอาไว้ก่อนโดยทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้กับพี่น้องประชาชนส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกรณีการเกิดอุทกภัยนะคะมีการกำหนดจ่ายเงินส่วนแรก 10,000 บาทต่อ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีการเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะมีการจ่ายเงินส่วนแรก 5,000 บาทต่อ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนภายในระยะเวลา15วันหลังจากที่เกิดเหตุก่อนจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าบ้านคุณได้รับน้ำท่วมคุณก็จะได้รับเงินเยียวยาไปก่อนส่วนแรก 10,000 บาทส่วนวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บคุณจะได้รับเงินเยียวยาในส่วนแรกไปก่อน 5,000 บาทภายใน15วันหลังจากนั้นค่ะไม่ใช่ว่าเขาให้แค่นี้นะเขาก็จะมีการกลับมาพิจารณาดูว่าของคุณเนี่ยได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเสียหายเท่าไหร่กันแน่และก็จะมีการให้เงินสินไหมทดแทนรวมกันแล้วเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนค่ะเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าพูดกันตามหลักความเป็นจริงเลยถ้าเกิดว่าเป็นระบบแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะได้เยอะกว่าตอนที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลใช่ไหมคะเพราะว่าตอนเคสของแผ่นดินไหวเนาะบางคนก็ได้อยู่ที่ประมาณหลัก200หรือแบบเป็นหลักพันต้นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะไปพอในการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรบ้านล่ะหรือว่าอุทกภัยเองก็ตามนะคะได้กันทีละนิดทีละหน่อยแล้วกว่าจะได้อีกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปรับเป็นรูปแบบที่เราว่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมมากขึ้นส่วนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติทั้ง3ภัยและสมมุติว่าบ้านเราอยู่ในการคุ้มครองของประกันตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีการจ่ายผลประโยชน์ให้ในกรณีที่เสียชีวิตนะคะรายละ2ล้านบาท ดยรัฐบาลนะคะก็บอกว่าการทำในลักษณะแบบนี้มันดีกว่าแน่นอนหนึ่งเลยคือคุณจะได้รับเงินเร็วขึ้นกว่าการที่ต้องไปยื่นเอกสารแล้วรอให้รัฐบาลเนี่ยโอนเงินเยียวยามาให้นะคะสองสิ่งที่ดีกว่าคือเราจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาแบบเพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่เราได้รับจากรัฐบาลก็อย่างที่บอกไปค่ะในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็วางแผนงบประมาณที่จะใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะโดยทางครม.เองก็มีการมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำรายละเอียดแล้วก็ระบบประกันภัยแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจะทำให้รายละเอียดตัวนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากที่สุดและเร็วมากที่สุดนอกจากนี้ในที่ประชุมครม.ก็ยังมีการให้เร่งศึกษาแนวทางยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้การจ่ายเงินสินไหมทดแทนเนี่ยภายใต้การจ่ายจากประกันเนี่ยนะคะไปซ้ำซ้อนกับมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังเพราะว่าคือถึงแม้ว่าจะมีการอนุมัติหลักการมาแล้วนะแต่มันเป็นเพียงหลักการเท่านั้นไงคะส่วนจะมีการเคาะให้มันเกิดขึ้นจริงใช้ได้ภายในวันไหนจะทันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือไม่นะคะก็ต้องรอดูทางด้านของปภ.และคปภ.นั่นแหละว่าเขาจะมีการจัดทำรายละเอียดในขั้นตอนต่อไปเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ค่ะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็จะได้บอกด้วยว่า30ล้านครัวเรือนที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนกลุ่มไหนบ้างที่จะอยู่ในส่วนนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะช่วงที่3นี้เรามาดูข่าวในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะก็สักเมื่อประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณวันพุธนะคะทางด้านของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองก็ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนก็เป็นไปตามโครงการของเขาค่ะจัดขึ้นทุกปีเลยค่ะเป็นโครงการของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของจังหวัดระนองนะคะก็จะมีการนำเงินเนี่ยมามอบให้กับผู้ที่ประสบภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นก็มีหลายภาคส่วนที่ไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะมีทางด้านของท่านรองวิทยรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็มีทางด้านของท่านก่อลาบประกอบสุขท่านขนส่งจังหวัดระนองแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมด้วยค่ะสำหรับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.เนี่ยคือเขามีรายได้มาจากการที่เขาไปจัดกิจกรรมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาซึ่งเงินที่ได้จากการประมูลนะคะจะนำเข้าสมทบในกองทุนแล้วพอเงินที่อยู่ในกองทุนเขาก็จะมีการนำมาใช้ประโยชน์สามด้านด้วยกันด้านแรกคือการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสองการนำไปส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนความปลอดภัยประมาณนี้เป็นต้นค่ะในด้านที่3ก็จะนำเงินส่วนหนึ่งค่ะมาใช้ในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยแล้วเขาก็มีการนำเงินมามอบให้ในทุกๆปีนะคะสำหรับจังหวัดระนองเองค่ะกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองก็มีการเปิดรับคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนกปท.เพื่อจะได้นำเงินส่วนนี้เนี่ยมาใช้ในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อส่งต่อให้กับผู้พิการให้เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพร่างกายหรือว่าความจำเป็นของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งคุณสมบัติก็เป็นไปตามเกณฑ์ของเขาค่ะก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเป็นผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนนะคะจนทำให้มีสภาวะร่างกายเป็นผู้พิการแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องใช้อุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งก็ในปี2569นี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยมีผู้ผ่านเกณฑ์ตามหลักของเขาอยู่ที่ประมาณ12ราย12รายนี้ได้รับค่าสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะคะรวมเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 944,500 บาทค่ะคือ 900,000 กว่าบาทนี้เขาก็จะนำไปซื้อทั้งขาเทียมค่ะขาเทียมก็แบ่งออกเป็นแต่ละประเภทเนาะให้มันเหมาะสมกับคนที่เขาจะรับแล้วก็นำไปซื้อรถวีลแชร์ค่ะแล้วก็นำไปซื้อเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นการสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อะคุณผู้ฟังสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของตัวเองได้ลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการสร้างการรับรู้การเข้าใจให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงได้รับทราบถึงเรื่องของการดูแลความห่วงใยการใส่ใจการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากคนที่เขาประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะคะก็มีการจัดแบบนี้ขึ้นทุกปีแล้วก็พยายามดำเนินการนำเรื่องต่างๆนะคะเสนอไปกับทางกองทุนและทางกองทุนเองก็จัดสรรงบมาให้เพื่อนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการได้รับการช่วยเหลือในปีนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ทางด้านของสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองเขาแจ้งมาแล้วนะคะว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเขาเปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของปีเป็นงบของปี70มาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือในลักษณะแบบนี้ค่ะคุณต้องการไม้เท้าคุณต้องการรถวีลแชร์คุณต้องการเบาะรองนั่งหรืออุปกรณ์อะไรที่จะใช้สำหรับผู้พิการในครอบครัวของเราค่ะแต่ว่าต้องเป็นผู้พิการที่เขาได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเท่านั้นนะคะคุณสามารถไปยื่นขอรับได้แล้วค่ะตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็สามารถยื่นได้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้30กันยายน2569นำหลักฐานเอกสารต่างๆก็จะมีทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะกรณีที่เป็นเด็กก็ให้นำสูจิบัตรไปหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านก็ให้นำไปด้วยรูปถ่ายตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้ก็คือเป็นรูปถ่ายผู้พิการรูปอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็รูปสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านที่พักอาศัยถ่ายระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนะคะคืออยากให้เป็นรูปที่แบบใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเขาจะได้เห็นภาพนะคะแล้วก็ใบรับรองแพทย์หรือประวัติการรักษาแล้วก็ต้องระบุด้วยว่ามีความพิการด้านไหน4ค่ะเอกสารยืนยันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะหรือรูปภาพตอนที่เกิดอุบัติเหตุก็ได้สามารถนำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นได้ที่ตัวเองนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองหรือว่าสามารถยื่นผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะส่งเอกสารแล้วก็ตราถึงสำนักงานส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกหรือคุณจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านทางสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกโทรได้ที่หมายเลข1584ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันค่ะวันนี้ก็เรื่องราวต่างๆเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์กันไปพอสมควรเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคลายเหงากันละกันในยามเย็นแบบนี้แล้วก็ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ค่ะในทุกวันพฤหัสวันศุกร์พบกับดีเจพี่ต๋องแล้วก็เสาร์อาทิตย์แบบนี้อยู่กับดีเจนันท์นะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนพักผ่อนกายพักผ่อนใจอย่างเต็มที่ค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังวันนี้ค่ะ 18:13 นกันแล้วนะคะกับการเริ่มต้นทักทายกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยรายงานอากาศนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันนี้เป็นฉบับที่14ซึ่งออกมาเมื่อเวลา 17:00 นนะคะในวันที่13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่13ถึง14กันยายนนี้นะคะขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังและเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้วางแผนในการดำเนินชีวิตการเดินทางในช่วงนี้อย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับประกาศฉบับที่14ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้กันนะคะแล้วเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องของรายงานอากาศนะคะซึ่งในช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์นะคะทั้งส่วนกลางของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะแล้วก็รวมถึงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคสถานีอุตุนิยมวิทยาแต่ละพื้นที่กันนะคะแต่ละจังหวัดกันนั่นเองก็ได้มีการประชุมแล้วก็ได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็สรุปนะคะในเรื่องสถานการณ์ฝนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเราก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวถึงแม้ว่าระนองนี้ในช่วงบ่ายนี้ฝนจะทิ้งช่วงกันแล้วนะคะก็มีแสงแดดนะคะแต่ยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำเข้ามาใหม่จะเป็นอย่างไรกันนะคะท่านผู้ฟังข่าวเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังค่ะก็เป็นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18:00 นของวันนี้จนถึงเวลา18:00 นของวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะท่านผู้ฟังคะคาดว่าจังหวัดระนองในเช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิสูงสุดในวันพรุ่งนี้30องศาเซลเซียสนะคะเป็นข้อมูลล่าสุดเลยที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศไว้18:00 นของวันนี้จนถึงเวลา18:00 นของวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เราก็ต้องดูข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่เป็นพยากรณ์อากาศ6:00 นนะคะในวัน
จันทร์แล้วก็จนถึง6นาฬิกาของวันอังคารกันนะคะเป็นอย่างไรแต่นี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่และทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นำเข้าข้อมูลเข้ามาเมื่อเวลา17นาฬิกาค่ะอภิสราก็นำมาฝากท่านผู้ฟังกันได้ทราบกันนะคะในส่วนของระนองค่ะตอนนี้ฝนสะสมทั้งปีนะคะตั้งแต่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้เลยนะคะ 3,081.7 มิลลิเมตรค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวเพราะว่ายังคงเป็นช่วงหน้าฝนกันอยู่จนกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่กันนะคะตอนนี้ในเรื่องของการบริหารน้ำท่าก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลในแต่ละพื้นที่นะคะกำลังดูแลในการบริหารจัดการน้ำกันอยู่เพื่อที่จะไม่ให้น้ำนะคะมีมากแล้วก็ไม่กระทบกับประชาชนในช่วงหน้าฝนในช่วงหน้าแล้งนะคะก็ให้ประชาชนนะคะมีน้ำไว้ใช้เพียงพอกันด้วยนั่นเองค่ะเราไปดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะตอนนี้ก็มีการเตือนนะคะในเรื่องของ SMS ปลอมที่อ้างใบสั่งจราจรค้างชำระย้ำอย่ากดลิงก์อย่ากรอกข้อมูลบัตรด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและมิจฉาชีพก็จะใช้กลลวงตรงนี้ล่ะค่ะเข้ามานะคะเพื่อที่จะทราบข้อมูลของเรานั่นเองนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระโดยมิจฉาชีพจะส่งข้อความจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนะคะเช่น RTP ทันมียอดค้างชำระ e-ticketโปรดชำระที่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของหมายเลขต่างๆนะคะหรือสถานที่พร้อมแนบลิงก์ย่อเพื่อหลอกให้ผู้รับกดเข้าไปตรวจสอบและชำระค่าปรับกันค่ะเมื่อกดลิงก์ดังกล่าวแล้วผู้ใช้งานก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายระบบใบสั่งจราจรจริงพร้อมแสดงข้อมูลนะคะเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลบัตรเดบิตกันด้วยนะคะแล้วก็มีการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ย้ำนะคะว่าไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code หากได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code และอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรโดยเฉพาะข้อความที่เร่งรัดให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระหรือไม่สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางทางการได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยเลือกเมนูบริการทั้งหมดและก็ไปเลือกที่เมนูยานพาหนะนะคะต่อด้วยไปที่เมนูตรวจสอบใบสั่งจราจรค่ะซึ่งสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับได้รวมถึงแอปพลิเคชัน Police Care แล้วก็ระบบใบสั่งจราจรPTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะตอนนี้ก็ขอให้ท่านได้ยึดหลักหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายไม่หลงเชื่อข้อความที่สร้างความเร่งด่วนหรือความหวาดกลัวแล้วตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางของหน่วยงานรัฐโดยตรงทุกครั้งเลยนะคะหากพบเหตุผิดปกติหรือมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะแจ้งขอความร่วมมือได้นะคะที่สายด่วน191หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงนะคะท่านผู้ฟังย้ำกันเลยนะคะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามให้ชำระค่าปรับผ่าน SMS นะคะเช็คข้อมูลเพื่อความถูกต้องได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชัน Police Care นะคะท่านผู้ฟัง2แอปพลิเคชันนี้แหละที่จะตรวจสอบใบสั่งจราจรนะคะที่ค้างชำระกันนะคะก็นำข่าวนี้มาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะขณะนี้เวลา 18:22 นาทีกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวนะคะท่านผู้ฟังก็ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจหลายข่าวทีเดียวนะคะและในช่วงนี้ค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรระนองชวนเดินทางล่องใต้ลงลึกใน5พื้นที่ใน5เรื่องราวทรงคุณค่าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะสถานที่แรกเลย
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือวัดพระธาตุนครนั่นเองค่ะเป็นแหล่งศรัทธาและศูนย์กลางสำคัญของอารยธรรมคาบสมุทรภาคใต้ที่สั่งสมเรื่องราวมายาวนานกว่า 1,500 ปีที่นี่จึงไม่ใช่เพียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่คือหลักฐานของการเดินทางแลกเปลี่ยนและหลอมรวมวัฒนธรรมจากความหลากหลายดินแดนค่ะจังหวัดสงขลาก็ถือว่าเป็นเมืองอาหารบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนนะคะซึ่งยูเนสโกนะคะก็ได้ให้จังหวัดสงขลานี่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมภาษาวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาอ่าวไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นจนเกิดเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์ค่ะจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางยูเนสโก Creative City ofGastronomyเมืองเกาะที่อาหารสะท้อนประวัติศาสตร์การเดินทางและการแลกเปลี่ยนของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารปรานากันอาหารพื้นเมืองภูเก็ตซึ่งส่งต่อสูตรและภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะมาถึงโนรากันบ้างโนราก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยยูเนสโกศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่รวมการร่ายรำบทขับร้องดนตรีเครื่องแต่งกายและความเชื่อเข้าไว้ด้วยกันถ่ายทอดจากครูสู่ศิษย์สายเลือดโนราระบบการเลี้ยงปลาขออภัยค่ะเลี้ยงควายปลักนะคะระบบเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุมชนชุ่มน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนะคะก็ถือว่าจุดนี้ก็เป็นมรดกทางการเกษตรที่สำคัญระดับโลกกันด้วยนะคะโดย FAO นะคะซึ่งก็มีชื่อเต็มๆนะคะเป็นภาษาไทยนั่นคือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติค่ะได้เล็งเห็นคุณค่าของระบบความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างคนควายธรรมชาติภูมิปัญญาการดำรงชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับพื้นที่ชุ่มน้ำและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุลค่ะมรดกแดนใต้ครบครันทั้งโบราณสถานวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและวิถีเกษตรท้องถิ่นทุกเรื่องราวล้วนสะท้อนเสน่ห์ของพื้นที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามและถึงพร้อมในคุณค่าที่ระดับโลกต้องยอมรับกันนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็น5พื้นที่5เรื่องราวที่ส่งคุณค่าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยยูเนสโกนะคะก็เป็นการเดินทางนะคะที่มีความหมายทีเดียวชวนเดินทางล่องใต้นะคะ5สถานที่ดังที่อภิสลาได้นำเรียนนะคะในเรื่องของโนรานี่ก็จะมีหลายจังหวัดนะคะท่านผู้ฟังไม่ได้จำเพาะเจาะจงที่จังหวัดพัทลุงที่เดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอื่นๆก็มีโนราเช่นเดียวกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังเราไปติดตามนะคะในข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะทางจังหวัดระนองค่ะจะเปิดสนาม Challenge Creator ทั่วประเทศนะคะระนองในมุมมองที่ไม่เคยมีใครเห็นเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวกันเลยชวนคนไทยทั้งประเทศจับกล้องหยิบมือถือตามหาประสบการณ์ดีๆที่ระนองถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจาก5อำเภอให้ปังผ่านช็อตคลิปจนคนดูหยุดดูไม่ได้นะคะในการชิงรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณนะคะรางวัลนะคะของรุ่นประชาชนทั่วไปรางวัลที่1 100,000 บาทนะคะรองชนะเลิศอันดับ1 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2 20,000 บาทและรางวัลชมเชย5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทค่ะรุ่นเยาวชนอายุ16ถึง18ปีรางวัลที่1หรือว่ารางวัลชนะเลิศนะคะ 35,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1 15,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2 10,000 บาทและรางวัลชมเชย3รางวัลรางวัลละ 3,000 บาทค่ะรุ่นเยาวชนชั้นม.1 ถึงม.3 รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1 10,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ2 8,000 บาทนะคะส่วนรางวัลชมเชย3รางวัลรางวัลละ 2,500 บาทค่ะเงื่อนไขการส่งผลงานนะคะเป็นผู้
มีสัญชาติไทยจะอยู่จังหวัดใดก็ได้ส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปถ่ายทำคลิปแนวตั้งความยาว 1-3 นาทีถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อยๆเลย2อำเภอซึ่งจังหวัดระนองก็มีทั้งหมด5อำเภอด้วยกันนะคะถ่ายทำจริงห้ามใช้Creative AI สร้างภาพบุคคลหรือฉากใดๆผลงานผลิตใหม่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนฝ่ายความละเอียดที่ไม่ต่ำกว่า 1080x1920 นะคะค่ะก็จะมีการประกาศผลในวันที่14พฤศจิกายนนี้สำหรับการสมัครและส่งผลงานภายในวันที่15ตุลาคมนะคะตรวจสอบเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประกวดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะก็จะเป็นการปลุกไอเดียปล่อยของประกาศศักยภาพความเป็นครีเอทีฟในตัวท่านร่วมบอกเรื่องราวดีๆของระนองให้คนทั้งโลกได้ตราตรึงกันนะคะก็เป็นอีกข่าวสารหนึ่งนะคะในการบอกเล่าระนองนะคะ 1-3 นาทีเป็นคลิปวิดีโอสั้นแล้วก็ต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยนะคะอย่างน้อยๆ2อำเภอนะคะกติกาก็บอกกันตรงนี้ว่าเป็นคลิปแนวตั้งความยาวไม่เกิน3นาทีแล้วก็บอกเรื่องราวของระนองอย่างน้อย2อำเภอนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นจุดที่หลายๆท่านอาจจะมีประกายความคิดนะคะที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารของจังหวัดระนองกันนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ทางกลุ่มรักสุนัขพันธุ์ทางระนองนะคะก็ได้หากบ้านไหนเลี้ยงสุนัขแต่ยังไม่ได้ทำหมันติดต่อไปรับคิวในตอนเช้าของทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่5บางริ้นนะคะท่านผู้ฟังก็จะเป็นกลุ่มคนรักสุนัขพันทางระนองนะคะโดยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจัดตั้งทำหมันจนถึงวันที่16กันยายนนี้ส่วนวันที่17กันยายนก็จะย้ายไปตั้งหน่วยรับทำหมันที่ชมรมผู้สูงอายุปากคลองสะพานปลานะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆนะคะที่นำมาฝากกันในการร่วมช่วยกันนะคะให้ระนองเป็นพื้นที่ปลอดรกพิษสุนัขบ้าแล้วก็ลดจำนวนประชากรของสุนัขและแมวกันด้วยนะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่ด้อยโอกาสหรือสัตว์จรจัดนั่นเองค่ะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับอภิสราได้ใหม่ในช่วงเวลา 18:00 นหลังครบรอบชาตินะคะทางสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz วันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
1: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
0: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
2: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

จ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

งเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวท.ระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ระนอง

0: ฮัลโหล
1: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคงมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
6: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
5: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช่แล้วจ้าพี
6: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
5: กรมประชาสัมพันธ์
7: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-02

านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวทระนอง

0: 2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือซีเซปประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมุบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ

0: การขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสารลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขื่อนในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนันเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งพังบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันทีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
2: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ให้ตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
3: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
4: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับparity ความสำคัญนะอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้จะทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
3: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน

0: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมาย
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
2: นายทศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
3: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดแล้วว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่ครับในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของอาชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
2: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการฟิตอิทเซ็นเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
4: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาท ผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวะหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้งสองรายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆ 19:22 นาทีต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนน ขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียง ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ3รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ใบชวนคุยกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของคนไทยเรานี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่คุยผ่านประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกเอาไว้จากบันทึกของเฟรเดริกอาร์เธอร์นินนะคะสู่การเป็นสตรีทฟู้ดแห่งสยามพาคุณฟังไปย้อนอดีตไปสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารการกินของคนไทยผ่านสายตาชาวต่างชาตินะคะวันนี้เรื่องราวเหล่านี้ค่ะเราจะได้ไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีนะคะอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจะได้พูดคุยเรื่องเหล่านี้กันในช่วงต่อไปก่อนอื่นที่เราจะพักแล้วก็ไปติดตามเรื่องนี้กันเนี่ยฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมนะคะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสี่กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้แก่คุณธัญลักษณ์ทองสถิตจากจังหวัดนนทบุรีค่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงที่2เราจะไปเจาะลึกเรื่องราววัฒนธรรมอาหารผ่านบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญกันพักสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: สบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นกันตั้งแต่ช่วงแรกนะว่าเราจะไปเจาะลึกเรื่องราววัฒนธรรมอาหารผ่านบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะคะจากบันทึกของเฟรเดริกอาร์เทอร์นินนะคะสู่การเป็นสตรีทฟู้ดแห่งสยามค่ะเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนมุมมองได้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีนะคะอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมอยู่ในสายอาจารย์ปรีดีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฟรเดริกอาร์เทอร์นินเป็นใครและบันทึกเรื่องราวสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับอาหารความเป็นอยู่ของไทยได้อย่างไรคะอาจารย
2: ์ครับนิวเนี่ยนะครับหรือว่าที่ชื่อเต็มๆก็คือเฟรเดริกอาร์เทอร์นิวเนี่ยนะครับเขาเป็นชาวอังกฤษนะครับเขาเป็นชาวอังกฤษซึ่งเดินทางเข้ามาในสยามหรือว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยช่วงรัชกาลที่3คือเดินทางเข้ามาประมาณปี2383นะครับก็คือยังอยู่ในช่วงรัชกาลที่3ในกรุงรัตนโกสินทร
1: ์
2: นะครับรัชกาลที่3เนี่ยท่านครองราชตั้งแต่2367ถึง2394นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนิลเนี่ยก็จะเข้ามาในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงครองราชแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมสยามนะครับหรือว่าบางกอกเนี่ยในช่วงที่มันอาจจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบตะวันตกนิดๆหน่อยๆแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตะวันตกเท่าไหร
1: ่
2: เขาเข้ามาอยู่ที่ประมาณปีเดียวนะครับ2384ก็เดินทางกลับแล้วแต่ว่าในช่วง1ปีเนี่ยก็มีผลงานที่บันทึกเอาไว้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนสยามแล้วก็คนหัวเมืองนิดหน่อย
1: ค่ะ
2: ซึ่งทำให้เราพอเห็นภาพของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในกรุงเทพในยุคนั้นได้ดีเพราะว่าเราเองก็ขาดเอกสารต่างๆที่อยู่ในช่วงรัชกาลที่3อยู่พอสมควรคือเขาเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้ารับราชการในกลุ่มของทหารนะครับ
1: ซึ่ง
2: สังกัดอยู่กับใช่ครับซึ่งสังกัดอยู่กับวังหน้าหรือว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้เป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวหรอกท่านยังเป็นเจ้าฟ้าจุฑามณีอยู่เพราะว่ายังอยู่ในช่วงรัชกาลที่3เจ้าฟ้าจุฑามณีก็คือพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยรัชกาลที่4หรือว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยทรงพระผนวดเป็นพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นก็คือเจ้าฟ้ากรมกุลอิสเรตังสันนะครับก็ทรงรับราชการอยู่เหมือนกันแต่ว่าทรงดูแลเรื่องทหารม้าดูแลเรื่องทหารบกนิลเนี่ยอาเธอร์นิลก็เข้ามาพูดง่ายๆว่าช่วยรับราชการบางส่วนนะครับก
1: ับ
2: พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวครับผม
1: มารับราชการที่นี่แล้วก็เลยได้เขียนบันทึกความทรงจำโอ้แต่ย้อนกลับไปนานมากทำให้พวกเราได้รู้ตรงนี้ไว้เลยนะคะอาจารย
2: ์ใช่ครับใช่
1: ค่ะ
2: เขาอาจจะบันทึกในสิ่งที่เอกสารในสมัยนั้นมันไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับเพราะบางทีแล้วเราจะเจอแต่พวกส่วนที่สัญญาซึ่งมันเป็นเรื่องราชการใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เราอาจจะรู้จักแต่เอ็ดมันโรเบิร์ตบ้างแหละรู้จักแต่จอห์นครอฟเฟิร์ดบ้างแหละนะครับหรือว่าที่สำคัญคืออาจจะรู้จักเฮนรี่เบอร์นีย์ซึ่งเป็นส่วนที่สัญญาที่สำคัญแล้วก็เป็นฉบับแรกก่อนเบลริงที่เข้ามานะครับแต่ว่าอาร์เธอร์นิลเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกอะไรที่มันเป็นเอกสารทางราชการเพราะว่าเขาไม่ได้ไปสัมพันธ์กันกับตัวระบบการปกครองนะครับเขาจึงใช้ชีวิตความเป็นทหารแล้วก็เดินทางเป็นนักเดินทางสัญจรตามปกติเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนเหมือนกับเราเขียนไดอารี่นะครับว่าพบเจออะไรได้ไปกินอะไรได้ไปเที่ยวที่ไหนซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ขาดสำหรับเอกสารประวัติศาสตร์ไทยพอเราได้เอกสารของเฟรเดริกอาร์เธอร์นิลมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อการที่ทำให้เราเห็นวิถีชีวิตของคนในสมัยรัชกาลที่3เพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ
2: นี่คือประโยชน์ของเอกสารฉบับนี้นะครับ
1: ค่ะเขาได้บอกเล่าไว้หรือไม่คะว่าได้แบบลิ้มลองอาหารในประเทศไทยของเรายังไงหรือว่าชาวต่างชาติในยุคนั้นรู้สึกยังไงกับอาหารของไทยทำให้เตยรู้สึกเหมือนตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่รีวิวอาหารนะแต่เป็นภาพของไดอารี่ที่เขาเขียนใช่ไหม
2: ค่ะเขาก็คืออินฟลูเอนเซอร
1: ์ใช่ไหม
2: แต่ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เท่าไหร่เพราะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงมาก
1: ใช่
2: แต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันเขาคงจะเป็นบล็อกเกอร์
1: ใช่ค่ะ
2: นะที่เดินทางไปแล้วก็ไปชิมอาหารเพราะการที่เขาได้สัมผัสกับคนในอีกชนชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ชนชั้นการปกครองเนี่ยครับมันทำให้ผลงานของเขาเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลกับเราในเรื่องของสังคมที่ไม่ใช่สังคมของราชสำนักเขาได้มีโอกาสชิมอาหารนะครับเนื้อหาของหนังสือของเฟรเดริกอาร์เธอร์นิลเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า Narrative of a Resident in สยามนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยนะครับชื่อว่า ีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศน
1: ะ
2: ของชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาเยอะมากเลยตั้งแต่เดินทางเข้ามาถึงที่สยามจนกระทั่งเดินทางกลับน
1: ะ
2: สิ่งหนึ่งที่เขาจะสนใจมากก็คือการไปเจอคนแล้วก็ไปกินข้าวอะว่ากันง่ายๆนะอาหารสำคัญที่เขาเจอก็คืออาหารไทยกับอาหารจีนนะครับตัวอาหารจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องบอกว่า amazing มากเพราะว่าเราได้เหมือนกับสตรีทฟู้ดของอาหารจีนในเมืองไทยในยุคที
1: ่
2: แล้วก็บอกว่าเอ๊ะในช่วงรัชกาลที่3เนาะ
1: 2395นะถ้าในช่วงนั้นที่ว่าตีพิมพ์นะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่2395โดยประมาณนะครับแต่ก็คือเราบอกว่าเอ๊ะรัชกาลที่3ท่านก็เป็นเจ้าสัวใช่ไหมครับท่านสัมพันธ์กับคนจีนเยอะมากเพราะฉะนั้นบทเขาเรียกไงบรรยากาศของความเป็นจีนที่ปรากฏในอาหารก็ปรากฏอยู่เหมือนกันในเอกสารของอาเทอร์นีเป็นอาหารของคนจีนที่เขาพบในเมืองไทยที่บางกอกแล้วก็เมืองอื่นๆที่เขาไปเที่ยวเช่นที่จันทบุรีหรือเขาเรียกว่าจันทบูรนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีคนจีนอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะครับแล้วก็คงเป็นจีนแท้จิ๋วนั่นแหละนะครับที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในขณะเดียวกันก็คงทำอาหารขึ้นมาเขาเห็นในสิ่งที่มันประหลาดใจหรือว่าประหลาดตาสำหรับเขานะครับเช่นการพายเรือขายอาหารการที่กลางลำเรือของคนจีนเนี่ยมีหม้ออาหารตั้งอยู่แล้วก็พายไปแล้วก็มาจอดริมตลิ่งแล้วก็ขายอาหารด้วยซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีอยู่ในประเทศอังกฤษที่เขาจากมาม
1: ันก็แสดงว่าเป็นเรื่องแปลกๆของเขา
2: เรื่องแปลกใช่ครับเราก็ได้ข้อมูลเรื่องของอาหารบางประการจากหนังสือเล่มนี้แหละเป็นสตรีทฟู้ดจริงๆคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยปัจจุบันเราหมายถึงอาหารที่อยู่ที่ถนนใช่ไหมคร
1: ับ
2: แต่ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยถนนก็คือคลอง
1: อ๋อต้องพายเรือขายไงนะคะ
2: ก็จะเป็นเรือสินเรืออาหารที่พายเรือมาขายนะครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นเห็นบอกว่าเรื่องอาหารแล้วก็คืออุปนิสัยบันทึกเรื่องอุปนิสัยคนไทยในการกินด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่คือมีบางประการที่เขาสนใจในทั้งในเรื่องของหน้าตานะครับหน้าตาสีผิวอย่างเช่นเขาพรรณนาว่าเราเป็นคนผิวเข้มผิวคล้ำ
1: ค่ะ
2: รูปร่างไม่ได้สูงใหญ่ถ้าเราจินตนาการก็คล้ายๆกับคนในปัจจุบันนะคนไทยที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากนักนะคร
1: ับ
2: หรือว่าผมหยิกอยากศกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ภาพของความแปลกประหลาดซึ่งเขาเป็นคนตะวันตกที่ไม่เคยเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้มาก่อนเมื่อมีโอกาสที่จะได้เดินทางเข้ามาในโลกตะวันออกเนี่ยภาพเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกเก็บไปเป็นบันทึกแล้วก็กลายเป็นฐานข้อมูลของคนที่จะเข้ามาในลำดับต่อไปนะครับอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับเราเจอว่ามีการพูดถึงอาหารประเภทคล้ายๆกับต้มซุป
1: นะครับ
2: ซึ่งมีผักแต่ละอย่างเลยมีเนื้อสัตว์มีผักแล้วก็อาจจะมีของที่โรยหน้าเพื่อให้มันกลิ่นหอมขึ้นเช่นใบสะระแหน่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอาหารสำคัญอันนึงเนี่ยมันเป็นแกงจืดนะครับแต่เป็นแกงจืดของคนจีนซึ่งอาร์เธอร์นิวส์เนี่ยเรียกว่าชูชูนะครับชูชูเนี่ยอาร์เธอร์นิวส์บอกว่าอาหารประเภทนี้มันเป็นต้มจืดที่มันมีหมูไก่เผือกมันเทศปลาเห็ดหอมกระเทียมสะระแหน่พริกไทยเกลือการพลูเห็นไหมถ้าเรามานึกในปัจจุบันเราไม่เคยทาน
1: ค่ะ
2: ครับเราไม่เคยทานแต่มันก็คือต้มออกมาเป็นเหมือนกับน้ำซุปที
1: ่
2: มีเป็ดมีไก่มีปลาเป็นส่วนประกอบ
1: รวมทุกอย่างไปเลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็เป็นน้ำซุปใสที่แต่ที่สำคัญคือเวลาที่จะทานเนี่ยก็จะโรยใบสะระแหน่หั่นฝอยลงไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ทั้งกลิ่นแล้วก็จะได้ทั้งรสมันอาจจะจืดเพราะว่าก็ปรุงด้วยแค่พริกไทยกับเกลือเท่านั้น
1: ค่ะ
2: เป็นซุปแบบจีนที่เราเคยเห็นกันนี่แหละนะครับ
1: ค่ะเขารวมเหมือนเวลาเราสั่งต้มยำรวมทะเลอย่างเงี้ยมันก็เป็นแกงจืดรวมสัตว์สารพัด
2: ใช่เป็นแกงจืดรวมนะครับจริงๆเขาอาจจะเขาบันทึกเอาไว้ว่าเขาได้เห็นอีกหลายอย่างนะครับเช่นเขาบอกว่าเขาเห็นข้าวสวยของคนสยามนะเขาเห็นมะม่วงดองเขาเห็นน้ำพริกนะครับซึ่งเขาใช้ในภาษาของเขาว่าบาลีชุงหรือว่าบาลีชองซึ่งมันก็คือตัวอย่างของน้ำพริกกะปินี่แหละแล้วก็แสดงว่าชาวสยามเนี่ยก็บริโภคของแบบเดียวกันกับที่เราเนี่ยได้รับมรดกมาจนกระทั่งถึงสตรีทฟู้ดในปัจจุบันนี้แหละ
1: ค่ะอาหารพวกจีนก็มาตั้งนานแล้วเหมือนกันเนาะตั้งแต่สมัยนั้นเลย
2: ถ้าเราคิดจำนวนคนจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยนั้นเราต้องบอกว่าน่าจะเป็นประชากรเกือบจะกึ่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพมหานครก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนต่อให้ไม่ใช่ชาวจีนแท้ๆก็ตามเถอะแต่ว่าก็เป็นลูกหลานของชาวจีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าบรรยากาศของการมีวัฒนธรรมแบบจีนในประเทศไทยเนี่ยมันปรากฏ อยู่มานานมากถามว่าจีนมีเยอะแค่ไหนในสมัยนั้นนะครับนิวเองก็บอกว่ามีคนในบางกอกเนี่ยมีเรือนแพนะเขานับเรือนแพ
1: เข
2: ามีเรือนแพประมาณ 70,000 หลัง
1: ค่ะ
2: 70,000 หลังเนี่ยเขาประมาณว่าหลังนึงมันอยู่5คนเท่ากับว่าในกรุงเทพตอนนั้นน่ะมีอยู่ประมาณ3ล้าน5คน3ล้าน5แสนคนเองใน3ล้าน5แสนคนเนี่ยเป็นคนจีนประมาณ 70,000 คนเข้าไปละ
1: อืมก็เยอะมากแล้วนะตอนน
2: ั้
1: น
2: ก็ถือว่าหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เขาได้เจออาหารจีนก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าในสตรีทฟู้ดสมัยนั้นเนี่ยตามคลองหรือว่าตามตรอกซอกซอยหรือว่าตามชุมชนเนี่ยก็คืออาหารจีนซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ค่ะทุกวันนี้ก็ใช่
2: ทุกวันนี้การที่เรายกย่องสตรีทฟู้ดให้เป็นอาหารจีนก็ไม่แปลกเพราะว่าเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาหารจีนก็เป็นสตรีทฟู้ดที่มีบทบาทแล้วก็ทำให้ฝรั่งหรือตะวันตกเนี่ยระลึกได้ว่านี่คือเมืองบางกอกเพราะฉะนั้นบางกอกเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองที่มีแต่คนสยามอยู่เพียงแต่ฝ่ายเดียวเรามีความเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วเราก็กลืนวัฒนธรรมที่ดีงามหรือว่าที่เราคิดว่าเราสามารถจะเอามาปรับใช้ได้กับสังคมสยามเนี่ยเอามารวมอยู่ในความเป็นคนไทยนะครับเราพบว่าเขาไปที่จันทบุรีแล้วเขาก็บันทึกอาหารที่จันทบุรีเหมือนกันนะครับแต่อาหารที่จันทบุรีเนี่ยเขาก็พูดถึงต้มซุปแบบเดียวกันเพราะว่าน่าจะเป็นคนจีนกลุ่มเดียวกันที่อาศัยอยู่ที่นู่นน
1: ะ
2: ครับแล้วก็อาจจะมีพวกของที่แปลกๆที่เขาพบเช่นกระเทียมดองหรือว่าขิงดองซ
1: ึ่
2: งเขาก็บอกว่ามันอร่อยที่สุดคือการเอากระเทียมมาดองขิงอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล
1: ้
2: วก็ผลไม้ที่เขาพบซึ่งผลไม้เนี่ยเราเข้าใจว่าเขาได้เห็นที่จันทบุรีมากเพราะว่าเขาพูดถึงทุเรียน
1: โอ้นี่ทุเรียนอยู่ตั้งแต่ปีสมัยนู้นก็
2: ใช่ที่มีรสชาติอร่อยเนี่ยที่จันทบุรีนะคะมีมะม่วงมีขนุนแล้วก็มีทุเรียน
1: ค่ะ
2: อย
1: ่
2: างที่เขาบอกว่าขนุนเนี่ยเขาว่าอร่อยมากแต่ว่าในบันทึกของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทานแค่เนื้อขนุนเหลืองๆเหมือนกับที่เราทานอย่างเดียวนะเขาบอกว่าอันที่อร่อยกว่าเนื้อมันก็คือเมล็ด
1: เอาไปต้ม
2: ใช่แต่ว่าในสมัยเราเอามาต้มใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: บันทึกของนีนเลยบอกว่าเอาไปเผาไฟซะก่
1: อ
2: นเผาไฟแล้วเนี่ยเม็ดขนุนเนี่ยจะมีกลิ่นและรสชาติเหมือนเกาลัดในยุโรป
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นของที่เขารู้สึกว่ามันทำให้เขาล้ำลึกถึงความเป็นบ้านของเขาได้แม้ว่าเขาจะอยู่ที่ต่างประเทศก็ตามคือเรามีฐานข้อมูลของฝรั่งอยู่แล้วว่าฝรั่งเมื่อ200ปีเคยบันทึกอะไรนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเมนูพวกนี้กลับไปหลังสันย้อนยุคกลับไปได้อีกเพราะว่าเรามีหลักฐานรองรับว่าครั้งหนึ่งมันเคยถูกสร้างขึ้นมาโดยคนในกรุงเทพจริงๆถ้ามีใครที่คิดอยากจะทำอย่างนี้ครับนำเม็ดขนุนไปเผาไฟขายแล้วก็บอกว่านี่งานเป็นเมนูสูตรเดียวกันกับที่เมื่อ200กว่าปีที่แล้วเคยทานเอาไว้ก็จะทำให้มีมูลค่าของสินค้าชิ้นนั้นเพิ่มมากขึ้นและมีขนมบางอันที่เราเข้าใจว่าคนสยามเป็นคนทำขนมอันนี้อาเทเนียสบอกว่าเป็นขนมที่ใช้แป้งข้าวเจ้ากับกะทิเนี่ยผสมกันแล้วก็ทำให้มันเป็นน้ำแล้วก็หยอดลงไปในกรวยแล้วก็หยอดลงมาขนมอันนี้เราเข้าใจว่าจะเป็นขนมครกอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับก็แปลว่าขนมครกเองก็เป็นขนมที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่หลายร้อยปีเหมือนกันแล้ว
1: ค่ะโอ้มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะอาหารไทยอะไรบ้างคือที่มาถึงปัจจุบันตะกี้มีน้ำพริกไม่นับผลไม้นะแล้วก็มีขนมครกมีอะไรบ้างจากบันทึกที่คิดว่ามันมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
2: เท่าที่ดูข้างในนะครับเป็นอาหารลูกผสมซะมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเป็ดย่างอย่างเงี้ย
1: เป็ดย่าง
2: เนี่ยเป็ดย่างซึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเป็ดย่างทั้งเป็ดย่างเนี่ยคงไม่ใช่อาหารไทยแท้ละคงจะเป็นอาหารตระกูลจีนซะมากกว่านะครับหรือแม้กระทั่งน้ำพริกเองที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดว่าน้ำพริกเนี่ยใช้กุ้งที่อบแล้วก็ตากแห้งแล้วก็ตำผสมด้วยหัวหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็ใส่น้ำส้มนิดหน่อยให้มันเปรี้ยวเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมนูน้ำพริกของไทยนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นมันคงเขาคงไม่ได้พรรณนาที่ถูกต้องทั้งหมดแต่จากว่าองค์ประกอบหรือว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้เนี่ยมันน่าจะเป็นน้ำพริกมากกว่าที่จะเป็นอย่างอื่นส
1: ่
2: วนเมนูอื่นๆเนี่ยเราไม่พบในบันทึกของอาร์เธอร์นิวนะครับเพราะว่าเขาจะอย่างที่ผมเรียนว่าเขาน่าจะได้สนทนากับชาวจีนมากกว่าเพราะว่าในการเดินทางของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางทางเรือซึ่งคงได้พบเห็นชาวจีนที่มาขายของเพราะว่าเราต้องนึกว่าคนจีนน่าจะเป็นคนที่ทำกับข้าวมาขายมากกว่าที่จะเป็นคนไทยที่ทำกับข้าวอยู่บ้านก็แลกกันเพราะว่าอาหารมันก็คือความลื่น ่นรมอย่างหนึ่งในการที่เราจะลิ้มลองความอร่อยใช่ไหมเพราะว่าเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราได้กินอาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปทานอาหารจีนแล้วเราชอบเราก็จะนิยมอาหารจีนเหมือนกับที่ชาวต่างชาติหรือคนจีนชอบอาหารไทยเพราะว่ามันคือสุนทรียะอย่างหนึ่งที่เราได้รับรสที่มันแปลกออกไปหรือว่าอร่อยถูกกับลิ้มของเรา
1: ค่ะอย่างทุเรียนที่อาจารย์พูดถึงอ่ะคนจีนเขาก็ชอบนะอาจารย์นะที่คอนโดที่เตยอยู่ก็คืออยู่ใกล้กับตลาดรถไฟที่สมัยก่อนที่ฮิตคือเขาก็เผาทุเรียนอ่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เคยกินทุเรียนเผาเลยก็คือคนจีนชอบค่ะคือเข้าแถวกันแบบว่าที่จะกินทุเรียนเผาทุเรียนที่แบบนิ่มๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาไปเผาอะไรเงี้ย
2: ครับผมนิวเองก็พูดเหมือนกันนะเรื่องทุเรียนแต่ว่านิวไม่ได้พูดทั้งหมดนิวบอกว่าทุเรียนเนี่ยมีมากนินบอกว่ามีชาวต่างประเทศเยอะเลยที่ไม่ชอบกลิ่นและรสของมันพูดแค่นี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้ต้องแปลว่าตัวเขาชอบ
1: ค่ะ
2: ได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเขาก็ได้มีโอกาสลิ้มลองทุเรียนแล้วก็คงถูกใจรสชาติอยู่เหมือนกันแหละคืออาหารไทยๆและเทศที่เป็นสตรีทฟู้ดนะครับเป็นคาเนลสตรีทฟู้ดของสยามในช่วงประมาณรัชกาลที่3
1: ก็เลยทำให้ไม่แปลกใจเหมือนกันนะคะว่าในยุคปัจจุบันนี้คือเวลาที่เขาออกมาพูดเกี่ยวกับอาหารของเราก็ติดอันดับนะอาหารสตรีทฟู้ดข้าวเหนียวมะม่วงหรืออะไรก็แล้วแต่อาหารที่ขึ้นชื่อคือไทยก็ติดหนึ่งในนั้นอาจารย์
2: ใช่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ฝรั่งรู้จักกันดีไม่ใช่ในปัจจุบันไม่ใช่แค่การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 60-70 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าเราดูเอกสารย้อนไปตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่เราเริ่มมีฝรั่งเข้ามาเนี่ยน
1: ะ
2: ทุกคนก็พูดในทางเดียวกันทั้งหมดถึงรสชาติการจัดแต่งการประดับการทำของอาหารไทยที่ประณีตดังนั้นเนี่ยก็เป็นทางที่ถูกแล้วที่เราพยายามยกย่องอาหารไทยให้เป็นที่เราบอกว่าครัวไทยไปครัวโลกนะครับทำให้อาหารไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในระดับสากลซึ่งจริงๆแล้วเขารู้จักกันมาดีมากเลยแต่เราก็ต้องพยายามที่จะทำให้มาตรฐานแล้วก็ความสะอาดของอาหารไทยเนี่ยมันคงอยู่เหมือนกับที่ฝรั่งเมื่อ200ปีเขาเนี่ยเคยบันทึกไว้ในแง่ที่ดีอะนะครับ
1: ค่ะแล้วทุกวันนี้ก็มีฝรั่งบางท่านนะคะชาวต่างชาติที่รีวิวอาหารไทยให้เราด้วยเหมือนกันเพราะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วคนก็บอกว่านี่อร่อยมากอร่อยมากอันนี้ทั้งหมดนี้ก็รู้สึกภูมิใจอาจารย์ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินของคนไทยเป็นยังไงคะอาจารย์สุดท้ายอาจารย์มอง
2: อาหารไทยเป็นอาหารที่เรารับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาผสมนะคะเราไม่ได้อาหารไทยแท้ๆอาจจะมีอยู่เพียงไม่มากเพราะว่าวัตถุดิบในประเทศไทยเรามีไม่มากมายนักแต่เมื่อเรารับวัฒนธรรมแล้วก็วัตถุดิบมาจากต่างประเทศเช่นเครื่องเทศก็ดีการแต่งเติมรสชาติก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งพืชพันธุ์บางประการที่เราเอามาเติมอาหารของเราเนี่ยทำให้อาหารไทยเนี่ยปรุงขึ้นมาโดยจิตวิญญาณของความเป็นไทยจิตวิญญาณของความเป็นไทยเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากดังเวลาที่เราทำอาหารเนี่ยเราจะประณีตมากเราจะค่อยๆแกะสลักเราจะค่อยๆปรุงรสทีละน้อยจนกว่ามันจะได้รสที่พอดีอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่เราจะต้องพยายามเก็บรักษาแล้วก็เชิดชูแต่อย่างน้อยถ้าเรามีบันทึกของชาวต่างชาติเหล่านี้อีกหลายฉบับเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูว่าเขาได้ชอบเมนูอาหารไทยอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราคงต้องมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์เช่นเราต้องมาทดลองทำเราต้องมาทำเป็นหลักสูตรเพื่อให้โรงเรียนสอนอาหารเนี่ยได้ทดลองดูว่าถ้าทำออกมาแล้วมันจะเป็นรูปร่างหน้าตารสชาติยังไงจะเป็นทางที่ถูกในการยกระดับอาหารไทยให้มันเป็นสากลมากขึ้นนะครับ
1: เพราะมันก็จะแตกต่างนะอย่างที่เขาบอกว่าอาหารไทยแต่ว่าถ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วคนเวียดนามทำเห็นมันก็รสชาติก็ไม่ได้เหมือนอย่างเงี้ยอาจารย์ทำให้คิดถึงแบบนั้นนะ
2: ความประณีตคือถ้าเราจะบอกว่าความประณีตคือสายเลือดของคนไทยก็ว่าได
1: ้ถูกต้อง
2: นะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันที่เราต้องพยายามปลูกฝังลงไปตลอดเวลาเลยว่าแม้ว่าจะอยู่ในครัวเรือนหรือว่าจะอยู่ในโรงเรียนสอนอาหารก็ตามก็คือความประณีตเราไม่ได้รีบใส่เครื่องปรุงรสเราไม่ได้รีบแต่คนไทยจะค่อยๆใส่ไปทีละน้อยแล้วชิมเราจะเห็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราเนาะเวลาทำกับข้าวเนี่ยจะค่อยๆใส่น้ำปลาทีละนิดแล้วชิมนะใส่น้ำตาลทีละนิดเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะแก้ลำบากมันจะแก้ไม่ได้อันนี้คือความประณีตเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้คนไทยประณีตนะครับในเรื่องของอาหารเนี่ยอาหารไทยเนี่ยจะกลายเป็นจุดเด่นที่ประเทศอื่นใดในโลกเนี่ยลบล้างไม่ได
1: ้ค่ะนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ปรีดีนะคะ
2: ยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะผู้ฟังรู้สึกภูมิใจแล้วก็นั่งฟังอาจารย์ไปแล้วก็มานั่งรำลึกถึงมันมีอะไรสมัยก่อนเนี่ย200กว่าปีที่มันผ่านมาเนี่ยคือคนไทยอาจจะไม่ได้บันทึกตรงนี้ไว้เป็นหลักฐานแต่ชาวต่างชาติกลับเสนอเป็นมุมมองให้ได้เห็นนะคะและอาหารไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในชุนทางวัฒนธรรมที่มีความแข็งแกร่งนะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วยอา าหารแต่ละจานจะมีทั้งวัตถุดิบมีทั้งภูมิปัญญามีวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องราวของชุมชนล้วนเป็นเสน่ห์สำคัญของอาหารไทยเรานั่นแหละนะคะที่ต่างชาติเขาชื่นชอบนะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินให้1รางวัลส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรันรักวิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารานที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุปการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสุกนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ภายในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
3: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
4: เรื่องผ้าไหมเรื่องสอนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
5: ้พระองค์ป่านี่ก็รักหลายประการเห็นมาตั้งแต่เด็ก
6: ประทับใจท่านก็เสด็จไปโครงการที่เยอะแยะดูแล้วประทับใจดูท่านก็ท่านสุดฤทธิ์แล้วท่านก็เรียนเก่งมั้งล่ะท่านก็เก่งอะไรท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านน่ะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์เถินนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
2: ขณะที่นางสาวปทุมวดีหลานลมผู้แทนประชาชนจิตอาสาจากมูลนิธิสัจเทพที่ได้นำเครื่องดื่มเย็นมาให้บริการประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกล่าวว่ามูลนิธิมีความตั้งใจให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยในแต่ละวันได้ให้บริการน้ำดื่มประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 แก้วและตั้งใจว่าจะร่วมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธี

0: แปรรูปไม้จันทน์หอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันทน์หอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8 นาฬิกามุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับไม้จันทน์หอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันทน์หอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนราธิวาสมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดราชบุรีแห่งที่1โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569รวม18กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังชุมชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดราชบุรีมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสะสมตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันรวม407กองทุนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านและชุมชนทั่วจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการสืบสานเจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหายาเสพติดและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตั้งเป้าประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปีนี้
2: นายสัตวแพทย์จามอนศักดินันท์ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยล่าสุดได้มีการพิจารณารับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพิ่มอีกจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองทำให้ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว7อำเภอเหลือเพียงอีก1อำเภอก็จะสามารถประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ภายในปีนี้ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าคือจะต้องไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีและไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีพร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้ผลักดันการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวมหลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทย967หลักสูตรไว้ในที่เดียวรองรับโลกงานยุคดิจิทัล ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงของ

0: เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดตัวแพลตฟอร์มกลาง One Platform for Skill Development แพลตฟอร์มที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ได้สะดวกขึ้นปัจจุบันในแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนแล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมหลายทักษะทั้งการขายการบริการดิจิทัล AI ภาษาและทักษะวิชาชีพต่างๆหลักสูตรเด่นที่น่าสนใจได้แก่เทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด Customer Centric และการสร้างกลยุทธ์การขายด้วย Generative AI ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้สถานประกอบกิจการยังสามารถนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาพนักงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดสอดคล้องนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ oneplatform.dsd.go.thกระทรวงสาธารณสุขไทยร่วมอาเซียนหารือองค์การอนามัยโลกก้าวหมายความร่วมมือสร้างระบบสุขภาพที่มั่นคงในภูมิภาคพร้อมผลักดันความร่วมมือ4ประเทศคู่เจรจาครอบคลุมการรับมือกับภัยสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้นำคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างสาธารณสุขอาเซียนกับองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกเมื่อวันที่10ถึง11กันยายนที่ผ่านมาณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียซึ่งในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นถึงแนวทางยกระดับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอาเซียน11ประเทศและองค์การอนามัยโลกโดยสมาชิกอาเซียนได้เรียกร้องให้สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจที่องค์การอนามัยโลกมีความเข้มแข็งอาทิการขึ้นทะเบียนวัคซีนใหม่แนวทางการจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนร่วมกันในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและการจัดการประชุมระหว่าง2ภูมิภาคเพื่อให้เปิดโอกาสให้ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนหลายแห่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวการปฏิบัติที่ดีกับประเทศสมาชิกเพื่อขยายผลต่อไปยังประเทศอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับ4ประเทศคู่เจรจาได้แก่การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจีนครั้งที่10เกาหลีใต้ครั้งที่3ญี่ปุ่นครั้งที่1และสหรัฐอเมริกาครั้งที่1โดยได้ออกแถลงการร่วมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนฉบับใหม่ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอต่อยอดความร่วมมือใน4มิติได้แก่กับจีนเน้นระบบสุขภาพยั่งยืนสุขภาพแม่และเด็กและความปลอดภัยอาหารพร้อมเตรียมลงนาม MOU ด้านสุขภาพในอนาคตอันใกล้เกาหลีใต้เน้นระบบข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงและ AI ทางการแพทย์ญี่ปุ่นเน้นนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงวัยผ่านกลไกศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมและกับสหรัฐเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการวิจัยพัฒนายาตามแผนความร่วมมือปี2027ถึง2030ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ11ประเทศอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้าก
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 20:19 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาตาเมลาซีริลรามาโฟซาระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอำนาจขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และรากฐานของระบบพหุภาคีกำลังเผชิญการคุกคามเนื่องจากสถาบันและกฎเกณฑ์พหุภาคีต่างถูกเพิกเฉยและถูกทำลายพร้อมย้ำว่าแอฟริกาใต้สนับสนุนระบบโลกที่มีกฎบัตรสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางประธานาธิบดีรามาโฟซากล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์ควรรักษาไว้ถึงความเป็นเอกภาพในการเรียกร้องการปฏิรูปและแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงของแอฟริกาใต้และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการสะท้อนอย่างเต็มที่ในการร่วมกำหนดทิศทางระเบียบโลกในอนาคตนายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโดยมุ่งเป้าไปยังคลังเก็บอาวุธกองบัญชาการและควบคุมของฐานทัพชารูราทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียนายซารีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีดินแดนของเยเมนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนว่าจะมีการโจมตีระลอกใหญ่ที่ลึกเข้าไปในดินแดนของซาอุดีอาระเบียหากการโจมตียังดำเนินต่อไปทั้งนี้สถานการณ์ความรุนแรงในเยเมนเริ่มปะทุขึ้นนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาและรุกคืบตามแนวชายฝั่งในทะเลแดงของเยเมนและยึดครองได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จนายไอปูตูซูเดอร์ตาฮาหัวหน้าสำนักงานด้านค้นหาและกู้ภัยเมืองบัญจามาซินของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายประมาณ140คนหลังเกิดเหตุเรือโดยสารวอโกทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า240คนขาดการติดต่อระหว่างออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถอพยพประชาชนออกมาได้อย่างน้อย103คนอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะมากถึง 17,000 เกาะซึ่งต้องพึ่งพาเรือข้ามฟากในฐานะการคมนาคมขนส่งที่สำคัญเนื่องจากเส้นทางเดินเรือทางทะเลมีราคาถูกและเข้าถึงง่ายอย่างไรก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในอัตราที่สูงต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
3: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวส้มสารันรักวิทิสารตบชนะอิชาราณีบารัวจากอินเดียไป 2-0 เกม 21-8 และ 21-15 คว้าแชมป์รายการระดับเวิลด์ทัวร์รายการแรกในชีวิตได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่ม 5,500 คะแนนขณะที่ประเภทคู่ผสมโนแอลภูวนัทหอบรรลือกิจกับกวางตุ้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายหมาซีเซียงกับชินฮุยจือจากจีนไป 1-2 เกม 22-20 18-21 และ 19-21 คว้ารองแชมป์คู่ผสมมาครอง ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการคิสปี้คีม ALM ITF เมนเวิลด์เทนนิสทัวร์2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวธนเพชรฉันทะชนะมาคุสมาลาแซกวูยือลูกครึ่งไทยเยอรมันไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนส่วนมาคุสในฐานะรองแชมป์รับไป8คะแนนส่วนผลประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศฐานทัพสุขสำราญจากไทยกับโทโมฮิโร่มาซาบายาชิจากญี่ปุ่นช่วยกันหัวชนะธนเพชรฉันทะกับยุทธนาเจริญผลไป2-0เซต6-3และ6-4รับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนส่วนคู่ธนเพชรกับยุทธนาในฐานะรองแชมป์รับคนละ8คะแนนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรรอบแรกสาย A โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมชนะโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ไป3-0เซต25-12 25-16 และ25-14ส่วนสาย B โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแพ้ให้กับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ไป0-3เซต25-22 27-25 และ26-24บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนและรันเรโอไทยแลนด์จัดกิจการขอบรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพบรรยากาศตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยความคึกคักทั้งนักวิ่งแฟนบอลและครอบครัวที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศของลิเวอร์พูล FC นับหมื่นคนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันระยะ10กิโลเมตร overallซึ่งโค้ชทัศน์สุทัศน์กัลยาณกิตติอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา36:27คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของศาสตราพงษ์เจริญเวชนักวิ่งมาราธอนหนุ่มไทยทำเวลาไป37:24ขณะที่อันดับ3ตกเป็นของชาลีฮันเตอร์นักวิ่งจากออสเตรเลียซึ่งทำเวลาไป38:02เมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนยืนยันไม่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บแต่พยายามเพิ่มความฟิตของร่างกายและควบคุมความมั่นใจรวมถึงสมาธิให้ได้เอเชียนเกมส์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3และคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตจึงต้องการลงสนามเพื่อทำให้ดีที่สุดโดยไม่มีความกดดันใดๆมีแต่เพียงกำลังใจให้น้องๆร่วมทีมชาติ
4: รอบแล้วที่แข่งที่ประเทศจีนเมย์ไม่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอชเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้าย
3: นอกจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์ยังได้กล่าวถึงสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์ว่าปกติไม่ได้จริงจังกับการเก็บสถิติใดๆแต่สถิติในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ได้พยายามพัฒนาไปสู่ชัยชนะครั้งที่700ให้ได้พร้อมฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยภาณิชย์คาดหน้ารายงาน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
9: ต์ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
10: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับโลกเปลี่ยนสีกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ความจริงคุณวิกรมกับผมพูดคุยถึงเรื่องประเทศไทยเรื่องอนาคตประเทศไทยเราควรจะปรับตัวปฏิรูปตัวเองอย่างไรในหลายๆ รายการวันนี้จึงอยากจะชักชวนว่าสิ่งที่คุณวิกรมกับผมคุยกันเนี่ยแล้วเราตั้งหัวข้อวันนี้เลยนะว่าทำไมไทยยังย่ำอยู่กับที่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามน่าวิเคราะห์แล้วก็น่าเอาไปทำให้เกิดเป็นความจริงดูจากที่ธนาคารโลกรายงานล่าสุดเกี่ยวกับประเทศไทยที่บอกว่าให้สร้างอนาคตประเทศไทยวันนี้คือต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วคุณวิกรมกับผมก็คุยเรื่องนี้มายาวนานว่าเราต้องเริ่มทันทีต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตและมันสมองของคนไทยวันนี้ผมรวบรวมสิ่งที่คุณวิกรมกับผมคุยเอาไว้ 3-4 หัวข้อเพื่อจะตอบคำถามว่าทำไมไทยเรายังย่ำอยู่กับที่เราต้องย่ำอยู่กับที่ไม่ได้อีกต่อไปครับลองย้อนฟังดูแล้วจะรู้ว่าคุณวิกรมกับผมแบ่งปันความคิดอ่านเรื่องอนาคตประเทศชาติตรงไหนยังไงครับที่ทุกวันนี้คนไทยพูดกันอย่างกว้างขวางว่าทำไมมันโกงกันเยอะนักเนี่ยประเทศไทยทำไมแตะที่ไหนมันมีแต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องใช้เส้นสายเรื่องทางลัดล่าสุดนี่เรื่องสอบข้าราชการโกงนี่มโหฬารมหาศาลเชื่อไหมครับว่าที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการ 15,000 คน3รอบในระยะหลังเนี่ยล่าสุดบอกว่ามีโกงเข้ามาถึง 5,000 กว่ากับ 6,000 รายเกือบ 40% ของที่เข้าไปมันโกงกันได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่างๆดังนั้นวันนี้ชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์คุยว่าทำไมไทยยังโกงกันขนาดนี้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุริชัยและท่านผู้ชมครับ
1: ครับคุณวิกรม เรื่องโกงเนี่ยสังคมไทยเนี่ยคุณวิกรมในฐานะที่อยู่แวดวงเอกชนแล้วก็รู้จักผู้คนนักการเมืองข้าราชการมากมายเนี่ยวิเคราะห์สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นและก็ล่าสุดเนี่ยคุณวิกรมคิดว่าคดีคอร์รัปชันไหนที่คุณวิกรมตกใจที่สุด
2: ไม่เคยเห็นตัวเลขทำไมมันเยอะแยะมากขนาดนี้คุณวิชัยบอกว่า 40% ใช่ไหม
1: นี่
2: ล่าสุดคนหมื่นกว่า
1: ล่าสุดอาทิตย์นี้ที่มีการประชุมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานออกมาแถลงเลยว่าพวกนี้ขายชาติพวกนี้นี่เอาไว้ไม่ได้นะก็ต้องไม่ว่าจะลากไปถึงระดับไหนต้องเอากระชากออกมาให้หมดอะไรเนี่ยคือเข้าสอบใช่ไหมข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยอบต.อบจ.เทศบาลนะก็เข้าสอบที่เดียวกันโดยกระทรวงมหาดไทยของชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็สมัครเข้าไปสิรอบล่าสุดนี่มี3รอบ 15,000 คนบรรจุเข้าไปปรากฏว่าเมื่อวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมครับวันพุธที่ผ่านมามีการเปิดเผยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการสอบสวนบอก 5,814 รายจาก 15,000 โกงเข้าไปซื้อเข้าไปคุณคะแนนดีอาจจะผ่านแต่ขอซื้อเพื่อให้คะแนนจัดลำดับขึ้นสูงเพราะเวลาคุณได้คะแนนสูงคุณเลือกไปอยู่ที่ไหนได้คุณสอบตกคุณก็จ่ายตังค์ให้คุณสอบได้ฉะนั้นมันก็แปลว่าซื้อกัน 40% นะ 5,000 กว่าจากหมื่นห้าเนี่ย
2: โอ้โหอ
1: ันนี้แล้วแปลว่าอะไรข้าราชการท้องถิ่นที่เราเห็นสมมติเราไปต่างจังหวัดนะแต่จังหวัดอบต.เอ่ยอบจ.เอ่ยเทศบาลเอ่ยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแกซื้อตำแหน่งเข้ามาหรือเปล่าแล้วผมเป็นชาวบ้านนะผมจะเชื่อใจได้ไงว่าข้าราชการคนนี้ที่ผมเจอไปอบต.ไปติดต่อไปอบจ.เทศบาลติดต่อแล้วไอ้คนนี้นี่รู้เรื่องหรือเปล่าวะมันซื้อมันดีกว่ามันทำหน้าที่ตำแหน่งนี้เป็นยังอันนี้คือล่าสุดนะมันยังพูดถึงเรื่องอื่นฉะนั้นคุณวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
2: ผมคิดว่าคงมีคำ พูดอยู่คำหนึ่งนะคือโกงแล้วได้ดีอ่ะ
1: ฮะเฮ้ย
2: เอาก็นี่ไงใช่ไหมผมถามคุณสุวิชัยนะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีโกงมั้งลงมาดูสักมุมหนึ่งดูสักแห่งหนึ่งดิแม้กระทั่งในอมตะยังมีโกงเลยนะ
1: ก็เป็นเล่นไป
2: ผมก็เนี่ยแหละไอ้ที่ผมจับได้ผมก็ให้เข้าคุกไป
1: เออ
2: เออแม้กระทั่งอมตะเนี่ยผมบอกโอ้ยฉันโปร่งใสฉันแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้นะยังโกงเลย
1: โกงยังไง
2: ฉะนั้นผมถามคุณวิชัยว่าเนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่มีโกงมั่งแฟนคลับยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเถอะช่วยบอกมาเพราะว่าผมเนี่ยมืดฟ้ามัวเด่นนะคิดนึกจนตาลายแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีโกงมั่งมีไหม
1: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีล่ะ
2: เออเพราะว่าโกงแล้วได้ดีแล้วเขาก็ไม่กลัวโกงนะตอนเนี้ยคุณถุยชัยรู้ไหมว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่
1: อ
2: ่ะที่โกงเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถเบนซ์นั่งเล็กซัสกันเยอะเลยนะไม่กลัวนี
1: ่ทำไมอ่ะจับไม่ได้นะไม่มีไม่ต้องถูกลงโทษเหรอเวลาโกง
2: คุณถุยชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกับจีนเขาใช่ไหมจีนเขานี่ขนาดใครอ่ะตอนนี้ที่เป็นนั่นน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนาดเลยนะขนาดของใครอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมผู้ชายลองคิดดูสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาสั่งประหารชีวิตเลยนี่
1: ใช
2: ่เออประเทศไทยมีไหมระดับรัฐมนตรีกลาโห
1: ม
2: ระดับนายกรัฐมนตรีระดับพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่นี่มีใครไห
1: ม
2: ที่บอกว่ากลัวมั่งมีไหมล่ะเขาไม่กลัวไง
1: ไม่กลัวเพราะ
2: เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
2: ใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายวันนี้อย่างกับประเทศที่เมื่อก่อนนี้โกงกินกันเยอะๆเลยนะก็คืออะไรเอ่ยคือจีนไง
1: ใช่
2: จีนนี่เขาโกงกันมาหลายพันปีแล้วนะคุณสุชัย
1: ใช่ก่อนหน้านี้คนจีนจะชื่อว่าโกงมากที่สุดใช่ไหมแล้วทำไมเขาแก้ได้ทำไมเขาแก้ได้ไทยเราแก้ไม่ได้ล่ะ
2: ผู้นำผมว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นข้อแรกเลยนะคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดในครอบครัวนะเริ่มตั้งแต่ผู้นำครอบครัวถ้าเกิดว่าเป็นนักเลงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าลูกเป็นยังไง แล้วถ้าเกิดว่า
1: ก็ต้องเป็นนักเลง
2: ถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขี้โกงนะเป็นศรีถนนชัยวันทั้งวันนะก็ไม่เรียนหนังสือก็จะใช้คำว่าทริกกี้หรือเรียกว่าเป็นคนมีลูกเล่นเยอะแล้วก็ได้ดิบได้ดีเนี่ยนะถ้าพ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยคิดว่านะเขาจะมีลูกหลานเป็นยังไงโอเคเริ่มตั้งแต่ครอบครัวไอ้นี่เรียกหัวหน้านะ
1: ผลไม้หล่นไม่ไกลต้น
2: อันนั้นก็เป็นผลไม้แต่อันนี้ของจริงคือหัวหน้าครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารสังคมล่ะตั้งแต่ผู้ใหญ่กำนันอบต.อบจ.นายอำเภอผู้ว่านะแล้วก็ขึ้นไปรัฐมนตรีนายกแล้วถ้าทุกคนเนี่ยโกงกันเนี่ยคุณธิชัยคิดว่าประชาชนโกงไหม
1: ใช
2: ่หรือเปล่า
1: ใช
2: ่ฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมที่ไทยยังโกงอยู่ก็เพราะผู้นำไง เออถ้าผู้นำเรานี่คุณวิชัยลองคิดดูว่าถ้าผู้นำเรานี่เป็นอย่างคนที่เขาทำไมมือสะอาดมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำไมคนที่เข้มต่อการโกงแอนตี้โกงเอ้าวันนี้มีใครบ้างในโลกนี้คุณวิชัยลองพูดมาสักสองสามชื่อสิ
1: หัวไม่สายหางไม่กระดิกไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน 2% ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำเอาล่ะคุณวิกรมคือเคยบอกว่าต้อง 5% ทำไมเราถึงโตเกิน 2% แล้วต้องทำยังไงยังไงบ้างคุณวิกรม
2: คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุนของเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนในการมองภาพนะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแต่ก็มามองว่าเอ๊ะถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โตไปถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุนก็ต้องยึดต้นทุนก่อนต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกด้วยดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก 1% เศษดอกเบี้ยเงินฝากที่เราไปฝากไว้อ่ะมันก็ได้อย่างมากก็สัก
1: 2%
2: แต่นั้นถือว่าสูงแล้วนะดังนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง 3-4% เออในเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โตเราก็จะต้องโตมากกว่าไอ้สองตัวเนี่ยบวกกันใช่ไหมคราวนี้คุณวิชัยดูสิในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตแค่ 1.95%
1: ใช่
2: ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมเราดู GDP ต่อหัวเออเราก็ยังประมาณ 7,000-8,000 อยู่ต่อตรงเนี้ยต่อแต่จะไปดูจีนสิจีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งแต่คุณสุริชัยตอนนั้นยังอ่อๆอยู่เนี่ยไปที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณ100เหรียญน่ะร้อยเหรียญนะ
1: แล้วดู
2: เ
1: ป็นประเทศยากจนเลยนะ
2: โอ้ไม่มีอะไรนั่นน่ะไอ้ทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไง
1: เออ
2: ใช่ไหมตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวเนี่ยเท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ13,000-14,000เหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ย มันต่างกันขีดเท่าอ่ะจากร้อยเหรียญร้อยเหรียญมาเป็นพันหมื่นสามหมื่นสี่
1: ใช่คนละเรื่องคนละโลก
2: อันที่สองไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไหม แต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะ ตอนนี้มันเกิน3-4 หมื่นเหรียญต่อหัวต่อปีไปแล้ว
1: ใช่
2: ถามว่าเพราะอะไรเมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้นทำไมวันนี้มีรายได้มี GDP ต่อหัวมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนเนี่ย
1: อ
2: ันนี้ก็ต้องมาจากท่านเติ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเนี้ยมาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ยังจะโตได้กระติดหนึ่งคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน 1.5% โอ
1: ้ทั้งปีเนาะ1
2: โอ้อันนี้หนักเข้าไปอีกอ่ะเนี่ยเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ยเวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผมเจอรัฐมนตรีไม่ใช่ผมไปเจอเลขาธิการของฮาลองเขาบอกผมว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าที่ฮาลองปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวของเขาคือ10,000 เหรียญ
1: ว้าวว้าว
2: ผมบอกผมมองนะเลขานั้นผมก็ยังมองเลยอันนี้โม้เปล่าว่า
1: ใช
2: ่แต่ผมเห็นฮาลองเนี่ยคุณที่ชายต้องไปนะ
1: ฮาลองเบย์เนี่ย
2: ไปเที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยวันนี้มันสวย
1: ไปหลายสิบกว่า20 ปีแล้วสวยยังสวยอยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
2: การลงทุนเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงอะเอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามาเพราะเติ้งเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกินแล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเรื่องสายการผลิตโรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปเติ้งเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นต้องกลับมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแ
1: อ
2: ทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ต้องก็เลยอ่ะอย่างนั้นวัวเอาที่สักแปลงหนึ่งนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
1: ใช่
2: ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนแต่100%ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที
1: ่
2: ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าเรานะประเทศไทยเรานะยังสามารถทำได้อย่างนี
1: ้
2: นะเอาคนเก่งๆไปเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆซึ่งเราก็มีอยู่แล้วเรามีมหาวิทยาลัยนี่โอ้โหต้อง100 กว่า 200 แห่งมั้งวันเนี้ยผมก็คิดว่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างบุคลากรได้เนี่ยเอาคุณวิชัยเราคุยกันตั้งหลายรอบแล้วว่าเอ๊ะสิงคโปร์ทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขามีการฝึกอบรมบุคลากรของเขาอ่ะเห็นไหมให้มีคุณภาพระดับโลกโดยเขาเนี่ยไปจอยกันใช่ไห
1: ม
2: ไปเริ่มเขาบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยกับรัฐบาลอังกฤษเนี่ยลีกวันยูเขาจบที่เคมบริดจ์กับอัซซอก็จบเคมบริดจ
1: ์
2: ก็คุยบอกเฮ้ยถ้าเกิดว่าลือจะมาช่วยอ้วนหน่อยได้มาว่าตอนที่ลีกวันยูแยกตัวออกสหพันธรัฐมาเลยา
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ก็ปรากฏว่าลีกวันยูขออยู่เรื่องแรกเลยขอให้กระทรวงศึกษาลือนะมาช่วยแบ็กอัพอุ้นหน่อยได้ไหมมาจอยเวนเจอร์กับกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
1: ์
2: เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนพอจอยเวนเจอร์เสร็จก็มีการสร้างมหาวิทยาลัยครูนะเอาว่าลืมมาผลิตบุคลากรเรื่องการทำไมบุคลากรเรื่องการผลิตบุคลากรจนกระทั่งไปถึงมหาวิทยาลัยโอ้ลีกวันยูกับอัซซอเขาจบที่เคมบริดจ์เขาเอาเคมบริดจ์มาแล้วเอาเคมบริดจ์มาเนี่ยมาเป็นทำไมเหมือนเป็นหุ้นส่วนของกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
1: ์
2: พอดีเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสแตนดาร์ดของคนสิงคโปร์ในเรื่องการศึกษาก็กระโดดขึ้นแหละเห็นไหมจากที่ไม่มีอะไรอ่ะคุณวิชัยยังจำลีกวันยูได้ไหมลีกวันยูเนี่ยอีบอไม่ไกลเลยนะน้ำก็ไม่มีประเทศก็ไม่มีก็ติดเดียวอ่ะไม่ถึง700 ตารางกิโลเมตร
1: ใช
2: ่ใหญ่กว่าภูเก็ตเราประมาณสักไม่ถึง 20% ขนาดนั้นนั่นเองแต่ด้วยความที่ลีกวันยูมองว่าบุคลากรเรื่องคนเนี่ยมีความสำคัญมากก็เลยจากตรงนั้นก็เหมือนพระเจ้าหลวงของเราอ่ะใช
1: ่
2: ไหมก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยเจริญเติบโตตอนนู้นนะตอนนู้นอังกฤษนะเขาเริ่มพะวงเริ่มกองทัพไทยนะว่าอ๋อใช่ใช่ในสมัยนู้นเนี่ยโอ้อังกฤษนี่เขาเห็นคนไทยแล้วเพราะทำไมเอ่ยเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยของลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีหรือมาเลเซียก็ดีหรือส่วนหนึ่งส่วนสามของพม่าก็ดีเป็นของไทยหมดเลยนะเมื่อก่อนนี้เรามีพื้นที่ตั้ง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร
1: ใช่
2: อันเนี้ยทำให้พวกมหาอำนาจที่เขาเข้ามาอยู่ในนี้เขากลัวไทยนะคุณวิชัย
1: ตอนนั้นเขากลัวไทยใช่ใช
2: ่แต่ตอนนี้เขามองแล้วเฉยๆไงเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยตอนเนี้ยด้วยการที่สิ่งแวดล้
1: อม
2: ด้วยการที่การศึกษาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาอย่างที่เราพูดมา ทั้งหมดในวันนี้ผมเชื่อ 100% ว่าประเทศไทยนี้จะเปลี่ยนอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจจะไม่ใช่โตแค่ถัวเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมา 1.9% ไม่ถึง
3: 2%
2: สองเนี่ยต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมคุณวิชัยเห็นไหมว่าวันนี้ไอ้ที่มีควันเสียน้ำเสียนะหรืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยถามว่าเพราะใครก็เพราะคนพวกเนี้ยผมไม่รู้ไงคุณวิชัยจำได้มาสมัยก่อนเนี่ยใครที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำอ่ะเขากวาดขยะเนี่ยกวาดยังไงอ่ะนะกวาดลงแม่น้ำเอ้าแล้วถามว่าอันนี้ความคิดอย่างนี
3: ้
2: ถ้าไปให้คนสิงคโปร
3: ์
2: นะหรือคนอังกฤษเนี่ยเขาจะกวาดไอ้ขยะลงแม่น้ำไห
3: ม
2: สิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยน
3: ใช่
2: ไหมเอ้าแล้วไปดูสิคนพวกเหล่านี้เนี่ยเขาไม่คิดทำไอ้อะไรกูก็ไปฉกชิงวิ่งแล้วอะไรก็ไปหลอกชาวบ้านเขาก็จะน้อยฉะนั้นไอ้โกงกินอะไรต่ออะไรมันก็จะลดลงนะโดยเฉพาะอะเนี่ยจะโกงกินน้อยลงเพราะว่าถ้ามีการศึกษาดีอะเนี่ยวันนี้เขามีการศึกษาทางธรรมะดีแล้วแต่ไอ้ความที่เขามีพื้นฐานในการศึกษาเขาอ่อนเขาก็คิดว่าเฮ้ยตัวขายตัวมันแล้ววะโกยได้ก็โกยเข้ากระเป๋าใช่ไหมพระเราก็จะมีคุณภาพ
3: อันตราย
2: พระก็ดีคนทั่วไปก็ดีหนุ่มสาวของเรามีความสามารถคุณชายคิดว่าปู่ย่าตาทวดพ่อแม่พี่น้องจะไม่ดีใจไม่พอใจและไม่ภูมิใจเลยในผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็ยิ่งรักประเทศนี้ยิ่งอยากจะทำดีมากกว่านี้
3: ถูกต้อง
2: ใช่ไหม
3: ใช
2: ่นี่แหละก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องของทางด้านว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนหนุ่มคนสาวของเราเก่งแล้วก็มีความคิดดีๆมากกว่าวันนี้นี่แหละก็คือที่มาว่าเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์ที่เราเห็นว่าเรา
3: ใช่
2: นะเป็นทำอะไรไม่ถูกไม่ต้อง
3: เป็นแนวทางที่สุดยอดเพราะว่าคุณวิกรมเดินทางตลอดเวลารอบโลกเห็นอะไรต่อมีอะไรข้างนอกแล้วย้อนกลับมาบอกบ้านเราบอกเฮ้ยเรื่องหนึ่งเลยนะคือการศึกษาคนรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่านี่คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะต้องมาเริ่มที่คนรุ่นใหม่ซึ่งนี่คือจุดยืนแล้วก็แนวทางที่คุณวิกรมบอกว่าต้องเปลี่ยนจับมือกับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรอกนะเราไม่ต้องนั่งกอไก่ขอไข่ใหม่หรอกจับมือคนที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เดินก้าวกระโดดต่อไปเลยซึ่งถ้าทำเมื่อไหร่ก็จะเห็นผลภายใน3ปี5ปีไหมคุณนุกรม
2: คือผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าแก่หรือเด็กอะทุกคนเนี่ยอย่าหลอกตัวเองคืออย่าไปบอกว่าเออฉันแก่แล้วฉันคุ้นเคยอย่างนี้ไอ้นี่แสดงว่าเป็นคนอ่อนแออ
3: ่อนแออ่อน
2: วันนี้ถ้าเราบอกว่าโอ้เฮ้ยฉันปีนี้อายุ70กว่าแล้วโอ้ฉันไปเห็นคนอายุ70 80เขาดูสิเขาทำมาหากินเขาปฏิบัติตัวยังไงเออทำไมฉันทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเห็นเขาปฏิบัติต่อลูกหลานสิทำไมเขาพูดกันดีๆแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คนเราเนี่ยพอแก่ปั๊บเราคิดว่าเอ้ยกูแก่แล้วแล้ววัวก็เป็นอย่างเงี้ย
3: ไม่ได้
2: หรือไม่ได้วัวจะต้องให้วัวเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็กูเป็นอย่างเงี้ยเอาไงอ่ะ
3: เอา
2: แก่แล้วความคิดเปลี่ยนไม่ได้หรือมีอะไรบ้างที่ความคิดคนเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้บ้างคุณดีใจ
3: ถูกต้องยิ่งทุกวันนี้มีข้อมูลความรู้มากมายยิ่งทำให้เรากลุ่มมองต่างๆนานากว้างขวางขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนแก่แล้วหาอะไรข้อมูลก็ไม่มีเนาะ
2: วันนี้ผมเห็นคนแก่ๆถือมือถือกันเป็นแถวเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้นะคนแก่ๆเราเนี่ยยิ่งไม่พูดกับใครละพูดกับอวัยวะที่33ของอีแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมถามคนที่อายุมากๆแก่ๆพวกนี้นะผมถามว่าเฮียถามนิดนึงว่าเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกเลยที่ลือจะทำคืออะไรถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ไอ้เข้าห้องน้ำใช่ไหม
3: ใช่
2: หรือก็กินน้ำอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่เลย
2: เดี๋ยวนี้คือต้องคว้ามือถือกับแว่น
3: ใช่เดี๋ยวมองไป
2: แว่นกับไอ้มือถือเนี่ยก็ต้องคว้าก่อนแล้วเดินไปที่ห้องน้ำพร้อมกับแว่นและมือถือเห็นไหม แล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะแยะแล้วเราทำไมไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเหตุผล
3: ไม่ม
2: ีมีใครรักคุณหรือชัยมีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราบ้าง
3: ไม่มีแล้วนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมขณะเดินทางยังมาสนทนากันได้ เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักย้ำว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศมีหลายเรื่องพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องในวันเกิดครบรอบ60ปีในฐานะนายกรัฐมนตรีตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งจะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนมองว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในบางเรื่องนายอนุทินกล่าวว่าต้องพิจารณาจากตัวเลข GDP และตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเงินการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงการสร้างงานโดยตัวชี้วัดต่างๆมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อมีสิ่งที่ดีก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ดีที่ต้องแก้ไขกันต่อไปผลิตมาตรขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรประมงเขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยกุ้งกล้ามกรามสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นตำบลเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ประชาชนจำนวนมากใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำแต่เป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนสิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดไม่ใช่ใบอนุญาตสั่งทำลายป่า ย้ำต้องผ่านขั้นตอนอนุญาตใช้พื้นที่และรับฟังข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุดใหม่อย่างรอบด้าน
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีโดยยืนยันว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่อนุมัติกรอบวงเงิน 7,200 ล้านบาทเป็นเพียงการอนุมัติกรอบโครงการไม่ใช่ใบอนุญาตตัดป่าหรือก่อสร้างในเขตอุทยานทันทีปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติหรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติใดๆทั้งสิ้นและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลทางวิชาการชุดใหม่เกี่ยวกับผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายงาน ESIA เดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดเพลิงสงบแล้วพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ติดค้างออกมาได้แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการระบายควันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารเก่าซึ่งเป็นห้องกายภาพบำบัดส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ล้มหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมนี่จะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยแล้วก็วันนี้อยู่กับคุณเมฆขันแก้วที่บ้านของคุณเมฆที่จัดการพืชผลอุบลราชธานีครับคุณสมเกียรติแท่นมณีที่มาพร้อมๆกันตั้งแต่ช่วงเช้าในการเดินทางของสามฐานเสือที่เราเดินทางจากกรุงเทพมาจน

0: ผู้ใหญ่แล้วก็รองอธิบดีนะครับท่านดร.อภิธรรมนายสิริก็มาพร้อมกับท่านอดีตรองผู้ว่าราชการนะครับต่างก็มาเป็นประธานในการได้ตรวจพระวิธรรมในวันนี้ด้วยแล้วพร้อมกับได้พบกับแฟนคลับของถนนจีนหลายท่านนะครับทั้งที่ติดตามทั้งถนนจีนไลฟ์ที่ได้มีกิจกรรมของบทเพลงเพื่อชีวิตเป็นประจำทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งแล้วก็นำมาออกอากาศทางช่อง NBT นะครับในทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยวันนี้ผมก็เลยจะขอย้อนนำเทปบันทึกของการแสดงถนนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขของคาราบาวมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเดินทางแต่เหนื่อยพอสมควรนะครับเราคงจะต้องได้เข้าที่พักผ่อนวันนี้ยังมาใส่นอนที่บ้านคุณแม่ขันแก้วที่ตะการพืชผลอุบลราชธานีสักหนึ่งคืนก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานกันต่อไปแต่วันนี้ก็คงต้องฝากไว้กับคุณสุริศ สมนัสที่ได้ควบคุมเสียงในห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตในบรรยากาศของถนนดนตรีหลายพาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาว3ชั่วโมงถึงนี้แล้วเดี๋ยวคงกลับไปกรุงเทพในอาทิตย์หน้าผมจะได้นำมา เรียนกับท่านผู้ฟังกันกับเรื่องราวที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศอยู่ที่อุบลราชธานีในช่วงเวลานี้นะครับในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางทางที่สวัสดีครับ
1: ตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับผมพิยนรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวลิตนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรีทำไม่ได้นะครับทั้งเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการและก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันแล้วยังครับทุกคนนะครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราครับแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคนเพื่อชีวิตครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับบนเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะด้านนี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยและทางด้านของเพจถนนดนตรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในขณะนี้และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนกับถนนดนตรีในปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาริโฮน่านะครับจะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางบนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้ครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับ

0: ขี้เมาลุงขี้เมาครับนี่คือพี่รุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับก็พี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
1: ครับผม
0: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
1: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบนถนนดนตรีแล้ว
0: ครับก็จะเล่าเรื่องราว
1: ได้ครับก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาหาสู่กันนะครับจนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นนึงด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองตันแฟลต17ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
0: ครับ
1: แล้วก็เพลงถึกไฟสุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวผมกำลังเตรียมชุดปักใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี่ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้านมาร้องให้ฟังบอกเออเอาเพลงเนี้ย
0: ชอบ
1: แอดก็เลยเอาเพลงเนี้ยอัดใส่เทปแล้วไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนนี้ไปบันทึกเสียงเขาบอกเออแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาผมเป็นคนซาโล่ในวันหลังนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในอัลบั้มปักตายบ้านเรา
0: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้และผมจะให้พี่รุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพบกับคาราบาวนะครับพี่รุชาประธานและอาจารย์ธเนศศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานเชิญรับชมครับ

0: ขอบคุณมากครับพอนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆๆๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณทั้ง NBT โดยคุณปิญโญและก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณดินที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่สองที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็โชคดีมีอาจารย์ธนิตมาด้วยนะฮะเดี๋ยวสักพักจะได้เจออาจารย์ธนิต

ขอบคุณครับเอ้วันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดไปรอบนี้3ท่าไปเลย

0: ขอบคุณครับอย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับว่าจะมีอาจารย์ธนิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนิตครับเมื่อกี้คุณดินเล่นเปิดให้กับคาราบาวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณดิน50ปีแฮมเมอร์ผมคิดว่าผมน่าจะจับที่นี่เนาะเพราะว่าสถานที่อบอุ่นดีนะครับประมาณ 1,000 คนเนี่ยกำลังดี
1: มาแล้ว
2: ให้พี่แอ๊ดเขาพูดก่อนนะ
0: ครับเดี๋ยวผมพูด
2: สวัสดีครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอ๊ดโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอ๊ดทั้งพี่เล็กเอาหน้าให้น้องๆเขาดูหน่อยนี
3: ่ซาวเนียครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึง
4: ไม่ได้ยิน
3: คือมันกล้อง
2: นะไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
3: ใส่เสียงอาจารย์มานิดๆเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ไม่ใกล้ๆหน่อย
2: เล็กนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมได้แต่กอดแอร์ตัวผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอร์ประจำผมยังไม่ได้กอดเล็กเลยเข้ามากอดผม
3: อาจารย
2: ์ขนลุกเลยว่าแอร์กอดเนี่ยกอดเล็กแล้วขนลุกเลยวันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคุยที่พิเศษมากๆนะครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ครับ
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: มเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงข้ามองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเดี๋ยวเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนกิลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

พี่ชื่อพลเทพสุวรรณบุญครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี่มันก็คืออาร์ตนะรูปภาพหรือรูปปั้นอาร์ตคนจะมองเห็นว่าเป็นอาร์ตชัดเจนแต่พอเพลงปั๊บเนี่ยด้วยมันมีขายเยอะหรือด้วยวิธีของความเป็นคอมเมอร์เชียลมันสูงอะไรเนี่ยคนอาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็คืออาร์ตอย่างนึงเลยอย่าทำตัวเราให้มันแบบว่าหมดคุณค่าไปด้วยตัวเราเองนะถ้าเผื่อเขามองไม่เห็นคุณค่าเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาได้เรามีชีวิตเราอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าเราดีกว่า

0: เหลือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน
6: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชารายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนนี้โฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้ง
7: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งอำเภอกันทราวิชัยเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลำห้วยเชียงทรงสำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งโดยลำห้วยเชียงทรงมีความจุเก็บกัก10ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีประตูระบายน้ำห้วยเชียงทรงสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมและผนังกั้นน้ำในพื้นที่ช่วยบริหารจัดการน้ำแต่ช่วงฤดูฝนเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการระบายน้ำจากลำห้วยเชียงทรงทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นและท่วมขังพื้นที่การเกษตรขณะที่ช่วงหน้าแล้งยังมีข้อจำกัดด้านแหล่งเก็บกักและระบบกระจายน้ำกรมชลประทานจึงมีแผนเสนอขอตั้งงบประมาณปี2571ถึง2572 คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 21,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,235 ครัวเรือนติยาพันยางเทียนรายงาน
1: ทางการโครเอเชียอพยพประชาชนกว่า200คนบนเกาะบราสหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงนายสลาฟทูคาโควิชผู้บัญชาการสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติของโครเอเชียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบนเกาะบราสในทะเลเอเดรียติกนานหลายวันซึ่งลุกลามเข้าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองมิลนาส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องเปิดระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมอพยพประชาชนมากกว่า200คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้โครเอเชียเผชิญไฟป่ารุนแรงหลายระลอกในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งผิดปกติโดยไฟป่าครั้งใหญ่ปะทุขึ้นใกล้กับเมืองโอมิชทางตอนใต้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนับเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงที่สุดของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษนะผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ครับ
1: ไม่รู้จักกันญาติผมมาด้วย
0: ทีนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ชนิดนะครับเม็ดอินชัยแหละครับอย่าให้น้อง
1: เดี๋ยวๆแอดนานๆได้ขึ้นดีผมขอทักยากๆหน่อยรู้ไหมว่าเม็ดอินไทยแลนด์เกิดขึ้นได้ยังไงแอดจำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดนะแลนด์15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอดก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้ก็ไม่รู้จำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอร์ก็มืดแล้วแถวนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอร์ตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอร์ผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
0: ้ผมก็จำไม่ค่อยได้
1: โอ้โหเน
0: ี่ยพวกจำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
1: ใช
0: ่ขนาดจอดรถไว้จอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปลี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปลี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันด้วยเลยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
1: แอดรู้ไหมปีนี้แอดเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่
0: อีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
1: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอดนานแล้วเสียงแอดทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยว่าเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมา

0: มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันถ้าหยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดบในที่สุดก็เดฟนะ
1: จริงเห็นด้วย
0: อาจารย์อย่าไปโดบนะ
1: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันเขาไม่ไปเร็วแต่ไม่ตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้ให้เล็กคุยกันหน่อยสิเล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
2: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจอยู่ครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: Guten Abend, hein?
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางในการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
7: นายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสมการทางการเมืองภายหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางส่วนร่วมลงมติเห็นชอบว่าการเมืองมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้แต่ฝ่ายค้านบางพรรคยังเห็นชอบย่อมสะท้อนว่ารัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางโดยมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆรวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าเม็ดเงินงบประมาณจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนเร็วย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมถึงการที่แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่มีข้อสงสัยหาคำตอบให้กับประชาชนในทุกเรื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับกำลังคนอาชีวะสู่ทักษะอาชีพจริงตอบโจทย์ภาคท่องเที่ยวและบริการ
8: นายศพลเวณุโคเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ3ภาคีเครือข่ายได้แก่สวนนงนุชพัทยาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานณสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับโลกอาชีพและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยมีเป้าหมายคือการสร้างผู้เรียนที่มีทั้งความรู้ทักษะประสบการณ์และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพขณะที่ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่สอดคล้องกับโลกการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อธิบดีกรมการข้าวเสนอแนวทางการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เตรียมความพร้อมให้ภาคการเกษตรไทยตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและส่งเสริมการทำเกษตรที่มุ่งลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับศักยภาพข้าวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่าการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำไม่ใช่การเพิ่มภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการปรับวิธีการผลิตให้เหมาะสมและคุ้มค่ามากขึ้นโดยมุ่งลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยแนวทางสำคัญประกอบด้วย4ประการได้แก่การจัดการฟางข้าวโดยไม่เผาการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชและสภาพดินและการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานซึ่งเกษตรกรสามารถค่อยๆปรับวิธีการปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่และศักยภาพของแต่ละครัวเรือนโดยกรมการข้าวพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับแปลงนาของตนเองได้อย่างมั่นใจชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนได้เห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ่ะขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเหรอครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรลาชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกและพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกเมื่อกี้ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นแหละสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ชนิดนะครับอาจารย์ชนิดแกให้มาคำมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนั้นมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังนะเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างมันจะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกร้อยเพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็ยังบางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเนี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นนะทีไปพวกมาเตี้ยนสายโมงคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักเพียงครับ

พี่น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงตะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่วมประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับจะต้องเดินทางครับพี่แอร์ต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับตัวดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับท่านรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

ด็กน้อยๆจำนวนหนึ่งกำลังเจริญเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของชาติอนาคตของเขายังคงเป็นเพียงความฝันความฝันถึงวันข้างหน้าแต่ในวันนี้เขามีเพียงลมหายใจเพื่ออยู่รอดไปวันๆข้างหน้าเขาคือสลัมข้างหลังเขาคือกองขยะสิ่งนี้นั่นแหละที่เขาจะคุยหาอนาคตได้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับทุกผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่าเรามีประเด็นข่าวสารหรืออะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ธรรมะจะสามารถนำไปปรับใช้วันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเชิญพร
0: ครับเป็นประเด็นที่คนเขาขัดแย้งกันมาก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนนู้นเลยนะครับมีนักกฎหมายท่านหนึ่งเนี่ยมีประเด็นวิวาทกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับคือมีเรื่องมีราวกันมานานแล้วละโต้เถียงกันในโซเชียลโต้เถียงกันในรายการทีวีแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ไปเจอกันที่หน้าสน.แล้วปรากฏว่านักกฎหมายท่านนี้เนี่ยก็อาจจะคุมตัวเองไม่อยู่ก็ผลักอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยที่เดินทางมาเนี่ยขี่จักรยานอยู่ก็ล้มลงนะฮะก็เป็นภาพออกสื่อกันเยอะนะฮะคือประเด็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไปแตะเรื่องของการวิวาทของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ต้นเหตุของเรื่องเนี่ยคนเราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีแรงจูงใจหรือมีเหตุผลใช่ไหมอยู่ดีๆเราจะไปปรับเขาอยู่ดีๆเราจะไปว่าเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็มีความขัดแย้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งของคนทั่วไปก็แล้วกันนะฮะที่เราอาจจะยกตัวอย่างนี้ออกมาเป็นตัวอย่างวิพากษ์ก็คือว่าพอเรามีโทสะปุ๊บเนี่ยเราจะคุมตัวเองไม่ได้มันจะมีจุดนึงเนี่ยที่เขาเรียกว่าปรี๊ดแตกแต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่าสลิงแตกนะฮะสมัยนี้ฮะใช่ใช่ด้วยความมูลเหตุเนี่ยจากความไม่ชอบกันมีขัดแย้งกันแล้วก็มีการเสนอข่าวกระนำต่อว่ากันไปต่อว่ากันมาเนี่ยในโลกออนไลน์ครับณวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทำหรือเราเป็นผู้กระทำซะเองนะฮะคำถามคืออยู่ว่าถ้าผู้ถูกกระทำเนี่ยเราจะระงับโทสะได้ยังไงฮะ
1: โอเคถ้าเราถูกกล่าวหาด้วยคำจริงก็ตามคำเท็จก็ตามแต่สมมติเรื่องที่เขากล่าวหานี่มันไม่จริงหรืออาจจะจริงก็ตามแต่นะแล้วเราถูกกล่าวหาในเวลาที่ไม่สมควรด้วยเวลานี้ไม่ควรกล่าวหาดันมากล่าวหาเราอย่างนี้แล้วคำกล่าวหาเนี่ยต่อให้ไม่มีประโยชน์ด้วยเรื่องแบบทุกๆจิกๆเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วดันมากล่าวหาแล้วก็กล่าวด้วยวาจาหยาบด้วยนะคุณสมบัติไม่ใช่สุภาพคือมันมี5อย่างเนาะ2คู่ตรงข้ามคือเท็จหรือจริงเนาะคือกล่าวหากันด้วยวาจาเท็จหรือวาจาจริงต่อให้เท็จเลยนะแล้วก็คำกล่าวนั้นน่ะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คือถ้าเราแก้ไขแล้วเราจะเป็นคนดีขึ้นไหมหรือเป็นเรื่องจิ๊บๆจ้อยๆหาเรื่องกันเฉยๆอันนี้คือไม่มีประโยชน์แต่ถ้ามีประโยชน์ก็คือว่าถ้าเราแก้ไขแล้วเราจะเป็นคนดีขึ้นอันนี้ประการที่2คู่ที่2คู่ที่3นี่ก็คือถูกเวลาเปล่าเวลานี้มันไม่ควรกล่าวเรื่องนี้แต่นำมากล่าวอยู่กับคนนี้ไม่ควรกล่าวนั่นเอามากล่าวนี่คือไม่ถูกเวลาไม่ถูกเทศะนะไม่ถูกกาลเทศะถัดไปอีกคำกล่าวนั้นเป็นคำหยาบอีกเนาะเป็นคำหยาบหรือคำสุภาพก็ตามเนาะแล้วผู้กล่าวโทษเนี่ยมีจิตโทสะหรือมีเมตตาก็ตามคือสองขั้วนะสองขั้วนะต่อให้คือบางคนเนี่ยเป็นงี้ด้วยคุณสมบัติถูกกล่าวหาด้วยคำจริงคำกล่าวหานั้นมีประโยชน์ถูกกล่าวหาในเวลาที่สมควรแล้วก็ด้วยวาจาสุภาพคนที่กล่าวหาคุณนั้นน่ะก็เป็นคนที่มีจิตเมตตาแต่คนนั้นเขาโกรธก็มีนะคุณโยน
0: ครับ
1: เห็นไหมแบบคนที่แบบอารมณ์ปริแตกอย่างที่ว่านี่แหละคำพูดนี้ก็มีประโยชน์กับเขาอ่ะทำไมเขาไม่อยากเราฟังก็เป็นแล้วหรือต่อให้ในสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือคำพูดนั้นไม่มีประโยชน์เนอะแล้วก็ไม่ถูกกาลเทศะเป็นคำยาผู้กล่าวโจทย์มีจิตพยาบาทไม่ประกอบด้วยประโยชน์แล้วก็เป็นคำเท็จอีกต่อให้เป็นอย่างนี้ก็ตามเราก็ไม่ควรโกรธไม่ควรโกรธไม่ควรที่จะแบบมีจิตใจหวั่นไหวไปตามคำกล่าวด่าว่าอย่างนั้นคำถามคุณสมบูรณ์คือว่าอ้าวจะทำได้ไงจะทำเงี้ยเพราะเขาด่าเรานี่นี่ใช่ไหมเขากล่าวหาเราด้วยคำไม่จริงด้วยวาจาหยาบไม่ถูกกาลเทศะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตอบโต้อะไรเดี๋ยวมีปัญหาเราจะปล่อยวางหรือว่าทำจิตยังไง อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนช้างคุณสมบัติช้างที่เป็นช้างอาชาในเวลาที่มันเข้าสู่สนามรบแล้วมันเจอหอกเจอลูกศรเจอดาบฟันเนี่ยด้วยความเป็นช้างอาชาในเนี่ยเขาจะต้องนิ่งให้ได้นิ่งนี่ก็คือเพื่อไม่ให้คนที่อยู่บนหลังช้างเนี่ยแบบสะดุ้งแล้วก็ตกลงจากหลังช้างช้างเนี่ยต้องห้ามสะดุ้งช้างเนี่ยต้องนิ่งแล้วอาการของช้างที่ต้องนิ่งแม้ถูกลูกศรถูกดาบถูกเหลาอันนี้เขาเรียกว่าความอดทนความอดทนต้องมีความอดทนแบบช้างอาชาในเนื่องเพราะว่าอะไรคุณสมบัติหนึ่งพระพุทธเจ้าให้พิจารณาเพราะว่าคํากล่าวที่เขากล่าวโดยไม่เป็นธรรมคําว่าไม่เป็นธรรมนี่ก็คือเป็นวาจาหยาบเป็นเรื่องเท็จแล้วก็คนกล่าวมีจิตประทุษร้ายเราให้สบายใจเลยเพราะว่าคำกล่าวหาของเขาเนี่ยไม่เป็นธรรมคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมพอคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมเราจะต้องกังวลอะไรเข้าใจปะ
0: ครับ
1: เราไม่ต้องกังวลเพราะว่าคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมไม่มีมูลความจริงไม่ได้ถูกเวลาเราไม่ต้องกังวลใจมีวิธีพิจารณา
0: ครับ
1: หรือถ้าคำกล่าวหาของเขาเป็นธรรมเช่นมีประโยชน์เป็นวาจาสุภาษิตเป็นเรื่องที่ดีถูกกาลเทศะมีจิตเมตตาด้วยเราก็สบายใจเลยเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงตามที่เขากล่าวหาเป็นธรรมเราจะเป็นคนดีขึ้นมาได้เราก็จะมีแต่สบายใจและสบายใจในคำตรงนี้ได้ไม่ว่าการกล่าวหาของเขาจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามแต่ประเด็นในที่นี้คุณสมบัติก็คือว่าโอ้โหใครจะไปทำจิตอย่างนั้นได้ท่านเพราะว่าพอเขาด่าปื้นมันก็ปี๊ดเลยใช่ไหมไอ้คนปี๊ดเนี่ยสลิงแตกเนี่ยมันทันทีทันใดเลยสมมติฟังข่าวปุ๊บพูดอย่างนี้ได้ไงฉันก็โพสต์สวนไปบ้างอย่างนี้นะแล้วก็เห็นหน้ากันเนี่ยใจเลยลงมือลงไม้เลยก็เนี่ยเพราะว่าความอดทนมันน้อยไงคุณสมบัติเนาะแล้วบางทีเรื่องราวของเขาเนี่ยมันหมักหมมมันอัดแน่นกันมานานแล้วอ่ะ
0: โดนมาเยอะหรือมันต่อเนื่องเรื้อรังมายาวนานแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเพิ่งจะมาต่อว่ากันแต่หลายพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านหลายครั้งหลายดอกแล้ว
1: ตรงที่ผ่านมาเนี่ยคือเก็บกดตลอดเลย
0: ครับ
1: เก็บกดจนมันมาระเบิดตอนนั้นแล้วตอนนั้นนี่คือลงมือลงไม้นี่คือระเบิดละนี่มีโทษมากละที่ระเบิดออกตรงนั้นเพราะก่อนหน้านี้เก็บกดมาแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านี้คุณไม่ได้เก็บกดแต่คุณอดทนได้อดทนกับเก็บกดนี่ไม่เหมือนกันนะคุณละเรื่องเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราฟังคำที่ไม่น่าพอใจของเขาที่เขาด่าเราอะไรต่างๆแล้วเราไม่ได้พิจารณาตามธรรมไม่ได้มีความอดทนมันจะกลายเป็นความเก็บกดแล้วพอเก็บมากๆเก็บมากๆเก็บกดนี่ก็คือเก็บอกุศลธรรมเอาไว้เก็บความโกรธเอาไว้ไม่ยอมปล่อย
0: ครับ
1: คำว่าไม่ยอมปล่อยออกเนี่ยหมายความว่าคุณต้องทิ้งความโกรธไปนะความโกรธเนี่ยไม่ได้ให้เก็บเอาไว้ไม่ได้ให้จำเอาไว้แต่สมมติว่าเราจะจำนะว่าเขาทำไม่ดีกับเรากี่ครั้งกี่ครั้งจำเลยเนี่ยเอาไม่ใช่นะถ้าจำแบบนี้นี่มีแต่เก็บกดเลยอย่าไปจำสิ่งที่ไม่ดีแต่ให้ลืมมันเสียละทิ้งคำว่าเขาต้องทำนี้กับเราละทิ้งตรงนี้เสียถ้าเราละทิ้งตรงนี้ได้เราจะไม่เก็บกดไงพอไม่เก็บกดไม่เก็บกดพอเขาด่ามาเราปัดออกเขาว่ามาเราปัดทิ้งเขาด่ามาอีกเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ก็จะไม่เป็นการเก็บกดแล้วพอปัดออกปัดทิ้งเจอหน้ากันเนี่ยมันแก้ปัญหาได้คุณสมบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ1คุณต้องมีความอดทนอย่าเก็บกด2ให้พิจารณาตามธรรมว่าถ้าคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะมันไม่มีเบสสำหรับการที่จะกล่าวหาให้ถูกต้องได้หรือถ้าคำกล่าวหาของเขาเป็นธรรมเราก็ยิ่งดีใจเลยเพราะว่าเราปรับปรุงแล้วเราจะดีขึ้นนั่นเองเป็นพอน
0: ครับเรื่องของความขัดแย้งนะครับที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นการสร้างเฮทสปีชนะครับหรือถ้อยคำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกเกลียดชังคนนั้นคนนี้ถ้าเกิดเราไปทำแบบนี้ในกรณีที่ไปให้ความคิดเห็นหรือว่าแสดงออกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าอาจารย์เราจะปราบร่วมกับเขาไหมฮะเช่นเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ถูกเลยแล้วก็เอาเขาไปแขวนใน ออก
1: อ๋
0: โ
1: อ
0: ลกโซเชียลแบบนี้พระอาจารย์
1: อ๋อ
0: คือใจหนึ่งก็ไม่เห็นด้วย
1: อ
0: กั
1: ๋
0: บ
1: ออ
0: สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่มุมไหนนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยแล้วก็เอาเขาไปแขวนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โดนด่าอย่างเงี้ยพระอาจารย์แบบนี้ถูกไหมหรือว่าถือไม่ควรทํา
1: โอเ
0: ห
1: คร
0: ือมันมีแนวทางยังไงในการที่จะหลีกเลี่ยง
1: เกณฑ์ในการที่จะพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่นแต่สมมติเราเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีเงี้ยแล้วเราก็เลยจะเอาความไม่ดีของเขาเนี่ยมาพูดอีกเข้าใจไหมก็คือเอามาแขวนบนไทม์ไลน์ของเราอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เอาเรื่องนี้มาพูดบนไทม์ไลน์ของเราแล้วก็ใส่กันเต็มที่เลยอันนี้คือคุณพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่น
0: ครับ
1: พูดได้พูดได้แต่มีเงื่อนไขตรงนี้พระพุทธเจ้าให้เกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าไม่มีคนถามไม่ต้องพูดเลยถ้าไม่มีคนถามไม่ต้องพูดเลยถ้าถามแบบเจาะจงพูดนิดเดียวความไม่ดีของคนอื่นนะถามแบบเจาะจงแบบเฮ้ยคุณต้องตอบนี่คุณคิดยังไงกับเงื่อนไขตรงนี้ถามจี้ถามเจาะถามจี้ถามเจาะเราพูดนิดเดียวในทางตรงข้ามคุณสมบูรณ์ถ้าเป็นความดีความดีของบุคคลอื่นเนี่ยไม่ต้องถามเลยพูดเลยพูดอธิบายเลยไม่ต้องถามแต่ถ้าถามเจาะถามจี้โอ้ให้พูดในรายละเอียดเลยว่าเขาทำตรงนี้อย่างนี้ความดีก็เป็นอย่างนี้นี่คือเกณฑ์ในการพูดเรื่องความไม่ดีหรือความดีของคนอื่นเราคิดดูคุณจำนวนถ้าบอกว่าในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยในฟีดของเราเนี่ยนะมีแต่เรื่องที่เป็นดีๆเรื่องมงคลเรื่องให้เกิดความฟูใจเรื่องให้เกิดความชื่นใจเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของมงคลเนี่ยมีแต่ hate speech มีแต่ด่าคนนั้นว่าคนนี้เอาคนนี้มาแขวนคือเขาทำวิจัยมาแล้วคุณจำนวนว่าไอ้ไทม์ไลน์ของคนที่มีแต่ hate speech เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนมาดูมันจะไม่ดี
0: นะครับแต่ในความรู้สึกผมนะแล้วก็ในโลกออนไลน์อะไรที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยคนจะให้ความนิยมไอ้เวลาคนเราไปทําอะไรดีๆดีๆเนี่ยเช่นตํารวจช่วยเหลือประชาชนรับโล่อะไรแบบนี้ไม่สนใจแต่พอถูกจริงวิ่งราวตีหัวอะไรกับผู้ปกครองเดือดร้อนเลยคนก็จะให้ความสนใจเรื่องแบบ
1: คือตรงเนี้ยเขาพูดถึงว่ายอดไลค์อ่ะนะยอดไลค์ของการที่จะมาไลค์เรื่องไม่ดีเนี่ยมันน้อยกว่าการที่จะมาไลค์เรื่องดีๆแต่ยอดวิวนี่ก็คนละอย่างประเด็นคือตรงนี้คุณชมพู่ว่าถ้าเราโพสต์เรื่องไม่ดีเนี่ยเราควรจะโพสต์ในแง่ดีเราควรจะโพสต์ในแง่ดีเช่นวิธีป้องกันหรือวิธีที่จะทําจิตใจทํายังไงเหมือนอย่างที่เราคุยอย่างเงี้ยแล้ววิธีที่จะให้ตั้งอยู่ในธรรมในขณะที่มีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นวิธีการแก้ปัญหาเวลาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อันนี้คือโพสต์เรื่องดีๆแต่ในจากแง่มุมของข่าวที่ไม่ดีนั้นการพูดการโพสต์อันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยเดี๋ยวมา
0: ครับหลักการเราต้องยึดหลักสัมมาวาจาใช่ไหมฮะแล้วก็การระงับโทสะ
1: ใช่สัมมาวาจานะต้องพูดไม่ยุยงให้แตกกันนะ
0: คร
1: ับ คำว่าพูดยุยงให้แตกกันคือนำความข้างนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้เพราะนั้นถ้าสมมติเราพูดเรื่องไม่ดีของเขาแล้วเพื่อที่ว่าเนี่ยคนที่เราพูดไปพูดให้เขาฟังเนี่ยเขาจะได้ไประวังไอ้คนโน้นโอ้นี่คือเราก็เป็นการพูดสับสอมันคือการพูดยุยงให้แตกกันนั่นเองก็เป็นมิจฉาวาจาปากเราก็พอเอาเรื่องเหม็นๆมาพูดปากเราก็เหม็นด้วยไงคุณสมบูรณ์
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราควรจะพูดเรื่องหอมๆเรื่องดีๆจะดีกว่าปากเราก็จะหอมนั่นเองคุณสมบูรณ
0: ์ครับก็ต้องมีสัมมาวาจาแล้วก็ระงับโทสะด้วยนะครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มีอะไรหลายอย่างเยอะนะฮะมีข่าวกระหน่ำกันเข้ามาบางทีดูคนนั้นดูคนนี้เนี่ยเราเก็บมาเครียดแต่การที่ไม่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่มันบางทีมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะพระอาจารย์บางทีไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยเราไปคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาแล้วมานั่งนึกมันเกี่ยวอะไรกับเราบางทีก็มานั่งนึกอีกทีหนึ่งเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งอะไรกับใครเขาเนี่ยพระอาจารย์คือไม่ใช่วางตัวเป็นกลางนะการที่ไปไม่ไปต่อว่าเขาถึงแม้เขาจะทำไม่เหมาะสม
1: อ

0: เรื่องเล็กน้อยกันมา
1: คร
0: แต
1: ับ
0: ่ให้เห็นว่าความที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้เป็นเรื่องสำคัญกว่าแล้วจงบอกเสียแล้วก็มาบอกเนี่ยแล้วลำบากเนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยจะพูดตรงๆเขาจะกระเทือนใจนะเพราะฉะนั้นบางทีเดี๋ยวต้องไปเลี้ยงข้าวกันก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกันตอนกินข้าวกินข้าวนี่ต้องเสียตังค์ต้องนัดนะอันนี้คือควา
1: ค
0: ม
1: ร
0: ล
1: ั
0: ำ
1: บ
0: บากแต่ว่านะเอาเห็นแก่ความที่เขาจะเป็นคนดีได้เราบอกนะอย่าเห็นแก่เห็นว่าให้เห็นว่าความลำบากที่จะเกิดขึ้นที่เราเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่
1: ค
0: ถ
1: ร
0: ้
1: ั
0: า
1: บ
0: ผมว่าเขาจะแบบโอ้ยจี๊ดแต่ไม่พอใจนั่นนี่โน่นแต่เขาจะเปลี่ยนได้อยู่นะอันนั้นนะให้เห็นว่าความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยแล้วบอกเสียแต่ถ้าบอกว่าเขาก็จะจี๊ดแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนองค์นั้นคุณอย่าเพิ่งบอกให้อุเบกขา
1: ค
0: ไว
1: ร
0: ้
1: ับ
0: ก่อนอุเบกขาไว้อุเบกขาไว้อุเบกขาเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ไม่โกรธในการกระทําที่ไม่ดีของเขานะ
1: คร
0: เร
1: ั
0: า
1: บ
0: ไม่โกรธในการกระทําที่ไม่ดีของเขาแล้วก็หาจังหวะแหละว่ามันมีช่องรูไหนตรงที่จะบอกได้ก็ค่อยว่ากันแล้วก็ถ้าเรามองเห็นข้อไม่ดีของคนอื่นเนี่ยคุณสมบัติท่านพระสารีบุตรเนี่ยเคยให้แนวในการพิจารณาเอาไว้นะว่าเปรียบเหมือนเวลาที่คนร้อนอบอ้าวเดินทางไกลแล้วก็แดดอู้แรงมากปรากฏเขาไปเจอสระโบกกรณีแห่งหนึ่งซึ่งสระโบกกรณีแห่งนั้นเนี่ยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยเขาก็เลยโอ้ยถ้าเขาจะมาคิดนะคุณสมบัติว่าโอ้ยจอกแหน่ขึ้นเต็มงี้ไม่กินหรอกไปดีกว่าเอาคิดผิดพอเขาเหนื่อยมาตลอดทางเขาทำไงเขาก็แค่แหวกจอกแหนนั้นออกแหวกจอกแหนนั้นออกแล้วก็เอากวักน้ำมากินสบายใจเลยไอ้ที่ไม่ดีก็เขี่ยออกไปที่ดีๆก็เอามาใช้ประโยชน์เป็นอย่างนี้นี่คือเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นข้อไม่ดีของคนนั้นคนนี้อย่างเช่นเขาอาจจะมีความมีวาจาดีมีกายไม่ดีหรือสลับกันเนาะมีกายไม่ดีมีวาจาดีสำหรับกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ให้อย่าไปใส่ใจในส่วนที่ไม่ดีของเขาแต่ให้ใส่ใจในส่วนที่ดีแต่การที่ไม่ใส่ใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีการปรับปรุงให้เขาแต่ว่าเราต้องอย่าให้จิตของเราเนี่ยมันมาโกรธไง
1: ครับ
0: ให้จิตของเราเนี่ยตั้งอยู่ในกุศลธรรมไม่ได้แล้วถ้ามีจังหวะไหนพอที่จะบอกสอนได้ก็ค่อยว่ากันนั่นเองเดินไป
1: ครับพระอาจารย์ครับทุกวันนี้นะครับเรื่องของโลกร้อนนะฮะโลกร้อนสภาพอากาศแปรปรวนภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้ไปเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมปีนี้มาเร็วและแรงกว่าทุกปีร้อนก็ร้อนจัดนะฮะแล้งก็แล้งจัดพอน้ํามา
0: ฝนตกหนัก
1: ก
0: ม
1: ็
0: า
1: ห
0: ก
1: นักหน่วงสาหัสพอสมควรใช่ครับอาจารย์ภัยธรรมชาติที่รุนแรงเนี่ยมันสะท้อนถึงกฎความไม่เที่ยงยังไงนะครับหรือว่าเธอมีธรรมะอะไรที่จะทําให้เราปรับจิตปรับใจในเรื่องนี้ได้บ้างครับ
0: คือถ้าพูดถึงนักวิทยาศาสตร์เขาจะพูดถึงว่าเรื่องโลกร้อนเนาะคุณบอลเนาะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไงมีเหตุนี้นั่นคือการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นสิ่งนั้นไม่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญนี่นะแรงก็จะแรงจัดขึ้นฝนตกก็หนักขึ้นน้ําท่วมแล้วก็หนาวกว่าหนาวสุดๆร้อนกว่าร้อนสุดๆเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยอันนี้เราทําให้เห็นข้อนี้ได้เลยว่าอ๋อมันอยู่ๆมันไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนเองหรอกนะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยไอ้การที่สิ่งต่างๆอาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นเนี่ยแหละคือความที่มันเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของมันเองแล้วเราเห็นว่าโลกนี้มันคงยั่งยืนมีภูเขานั่นนี่โอ้ยเป็นไงภูเขาถล่มมาบึ้มเลยโอ้คนตายเป็นพันคือหมดที่ในปานสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะ
1: โอ้ครับ
0: อ๋อนั่นแหละเพราะว่าภูเขามันถล่มภูเขาเราคิดว่ามั่นคงนะไม่มีปัญหานี่มันก็อยู่มาเป็นพันพันปีอ่ะเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเป็นร้อยร้อยปีอ่ะมันยังมีครั้งแรกเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนของมันเองจะเที่ยงแท้ยั่งยืนแน่นอนแต่ว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยในที่นี้คือความที่โลกร้อนขึ้นแล้วทำให้น้ำแข็งละลายสิ่งต่างๆก็เลยหลุดล่วงออกมาจากจุดที่มันอยู่เดิมตรงนั้นแล้วก็สูญเสียมากมายเลยสูญเสียมากมายตรงนี้เป็นประเด็นที่สอง

0: อยากจะพูดถึงหนึ่งนะคือเรื่องของความเป็นอนัตตาของโลกเนาะโลกที่ดูเหมือนมันคงแน่นอนจริงๆมันไม่มันคงแน่นอนนะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย
1: ครับ
0: ข้อที่หนึ่งประการที่สองคือเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไงในสถานการณ์อย่างนี้เราก็จะมาลองคิดดูสมมติว่าเราอยู่ตรงด่านนั่นเลยนะตรงด่านนั่นเลยด่านจีหลงอ่ะที่ประเทศจีนนะแล้วก็เห็นคลื่นของหินทั้งดีบรีทั้งโคลนอะไรต่างมาแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้ยถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าเราจะไม่รอดเพราะฉะนั้นคือฉันตายแน่ฉันตายแน่ใช่ไหมวิ่งหนีกันวายป่วงหมดอย่างเงี้ยนะเรารอดได้คุณสมบัติจุดเนี้ยรอดนี่มีสองอย่างเดี๋ยวนั้นอาจารย์ก็ดูข่าวนะมีคุณยายคนหนึ่งอายุ90กว่าปีนะ
1: ครับ
0: ติดอยู่ในโคลนอ่ะ5 วันอยู่ในโคลนที่อยู่ในบ้านแล้วเหลือที่ในบ้านเนี่ยแค่ศอกเดียวให้มีอากาศหายใจแล้วตรงนั้นไม่ได้กินอะไรเลยมา5 วันเธอยังอยู่ได้รอดมาได้เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบนี้คือรอดแต่คำว่ารอดจริงๆคุณสมบุญของพระพุทธเจ้านี่หมายความว่าเวลาถ้าเราถูกคลื่นซัดอย่างนี้แล้วเราเสียชีวิตแล้วไปสวรรค์นี่คือรอดเสียชีวิตแล้วไปสวรรค์นี่คือรอดไม่ใช่ว่าตายคือไม่รอดนะแต่ถ้าตายแล้วลงนรกนั่นคือไม่รอด
1: โอ้ครับ
0: ไม่รอดพ้นจากเปลี่ยนวิสัยกำเนิดเดรัจฉานนรกแต่ถ้าตายแล้วรอดพ้นจากเปลี่ยนวิสัยกำเนิดเดรัจฉานนรกก็คือไปสวรรค์อันนี้ดีหรือถ้ารอดแบบที่สองแบบแรกนี้ก็คือกายตายไปนะกายตายไปกายสิ้นไปนะแต่ว่าไปสวรรค์นั่นนี่คือรอดหรือแบบที่สองถ้าบอกว่าตัวคุณรอดไม่ถูกคลื่นทับตายโอ้ยแบบวิ่งมาเนี่ยห่างแค่ศอกเดียวอ่ะคุณจะวนน้ำพัดไปอ่ะคนวิ่งตามหลังมาโดนซัดไปแล้วตายเลยไอเราวิ่งมาก่อนเขาแค่ศอกเดียวไม่ตายคนนั้นตายยังไงศอกเดียวเองนะถามว่าเฮ้ยเรารอดเขาไม่รอดแต่ถ้าเรารอดจากความตายตรงนั้นนะแล้วเราเกิดเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ฉกฉวยโอกาสเป็นคนที่แบบขโมยของคนอื่นเอาคนตายก็เป็นขโมยของเขาอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์ด้วยนะเขาไปขโมยของคนตายคุณสมบั
1: ติมีครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เป็นที่เก็บอัฐิคนตายที่เป็นทองเหลืองอะไรพวกนี้ก็มีขโมยนะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่พวกนี้ก็คือไม่รอดเพราะว่าถ้าคุณตายไปคุณก็ไปนรกอยู่ดีไม่วันหลังวันหลังถ้าคุณตายไปคุณโดยการทำบาปคุณจะละทำคุณก็ไปนรกอยู่ดีแต่ถ้าบอกว่าเรารอดจากความตายในเหตุการณ์นั้นแล้วเราเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตสร้างบุญสร้างกุศลเราตายครั้งต่อไปที่เราจะตายจริงๆเนี่ยแล้วเราไปสวรรค์เนี่ยอันนี้คือเราก็รอดไงเพราะฉะนั้นคำว่ารอดเนี่ยหมายถึงรอดพ้นจากนรกหรือไม่เนาะแล้วถ้าเรารอดพ้นจากนรกเราไปสวรรค์เนาะอันนี้คือทางรอดของเราซึ่งทางรอดการที่จิตเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมไม่ว่าจะมีศีลมีศรัทธามีเมตตาพวกนี้จะเป็นคุณธรรมที่ทำให้เรารอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆได้ถ้าสิ้นชีวิตณจุดนั้นเราก็รอดจากนรกหรือไปสวรรค์ถ้ายังไม่สิ้นชีวิตณจุดนั้นเรารอดต่อมาเรามีเมตตามีกุศลธรรมเราก็รอดได้ต่อมาเราก็ไปสวรรค์ได้อีกเหมือนกันนั่นเองเห็นปะ
1: ครับเรื่องของเทคโนโลยีณวันนี้นะครับเขาเรียกว่า AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับยุคที่ AI ทำหลายสิ่งหลายอย่างแทนมนุษย์ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคิดการวิเคราะห์แล้วก็การสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนงานภาพอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยครับแม้แต่เรื่องของธรรมะเนี่ยบางทีไปสอบถาม AI ก็ได้นะครับก็ AI เนี่ยมีฐานข้อมูลความรู้ธรรมะเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วนะฮะเขาเลยบอกว่า AI ทำแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างแทบจะเรียกว่าโอ้ทำเทศแทนพระได้เลยอาจารย์คือถ้าบอกว่า AI เนี่ยถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ในทางธรรมเนี่ยบอกมาได้หมดรวมถึงยังสามารถสร้างคลิปวิดีโอเนี่ยสอนธรรมะได้ด้วยพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ทำไปทำมาเนี่ยเทคโนโลยีมาแทนเกือบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคำถามครับ อะไรคือคุณธรรมเฉพาะมนุษย์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถเรียนแบบได้ตามหลักธรรมครับอาจารย์ครับ
0: ชวนอยากจะเล่าเรื่องนี้คุณสมพลฟังวันก่อนเนี่ยพระอาจารย์กับเพื่อนสาธรรมิกคนหนึ่งเนาะจะต้องไปเทศที่งานศพของพระพรหมวชิรสุธีวัดพระราม9เนาะก็เลยโอ้เราทำไงเราเวลาเราน้อยเราก็เลยให้ AI ช่วยแต่งกันเทศให้คุณสมพลให้ AI ช่วยแต่งกันเทศนะเราบอกว่าจะเอาคาถานี้เกี่ยวกับเรื่องยศเนาะมันเนี่ยโอ้ฉลาดมากคุณสมพลไปหาเอาเรื่องว่าคาถานี้เป็นบริบทของใครอ๋อเรื่องนายโคสกะเศรษฐีแล้วก็มาเทียบเคียงกับประวัติของท่านนึกว่าท่านเป็นมายังไงมาเทียบเคียงกันเสร็จปุ๊บมันพลิกกลับตรงนี้เทศตรงนี้โอ้โหเราพอมันทำออกมาประมาณ25นาทีคุณหมอคิดอยู่25นาทีเลยนะได้การเทศออกมา30นาทีเป็น Word document พร้อมปริ้นเลยนะแล้วเนื้อหาเนี่ยดีมากๆถ้าเป็นมนุษย์แต่งเนี่ยต้องใช้อย่างน้อย3วันต้องมีดราฟต์ที่4ดราฟต์ที่5ในเรื่องราวที่ความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องคาถาต่างๆประกาศดูโอ้มันทำเนียบเลย
1: คร
0: ับ แต่มันทำแค่ครึ่งชั่วโมงจบแล้วแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยต้อง 3-4 ดราฟต์แล้วก็ต้องใช้เวลาสัก 3-4 วันถึงจะทำได้
1: คร
0: ับ เลยคุยกันกับเพื่อนสาธรรมิกคุณสมบูรณ์ว่าเราจบแล้วพระนี่แต่งกันเทศสู้ AI ไม่ได้แน่นอนแต่ประเด็นอะไรที่มันทำแทนมนุษย์ไม่ได้ตรงนี้ที่ทำแทนมนุษย์ไม่ได้มีอยู่คุณสมบูรณ์เพราะ AI เนี่ยเขาจะไม่มีผัสสะแล้วมนุษย์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่มีวิญญาณวิญญาณเนี่ยหมายถึงการรับรู้หรือการรับรู้ที่เป็นนามนะเป็นของนามคือพวก AI ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นรูปคำว่ารูปเนี่ยคือเป็นรูปละเอียดก็ได้เช่นซอฟต์แวร์โปรแกรมแสงพวกนี้เป็นรูปละเอียดแล้วการมีอยู่ของซอฟต์แวร์โปรแกรมทั้งหลายก็ต้องอยู่บนฮาร์ดดิสก์อยู่บน SSD อยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่บนคลาวด์พวกนี้เป็นรูปทั้งสิ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นดิจิตอล AI เหมือนที่เราคุยกับ AI ในคอมพิวเตอร์หรือในมือถือหรือเป็นฟิสิกอล AI ที่เราคุยกับมันทางเป็นหุ่นยนต์หรือรถยนต์อย่างเงี้ยนะอันนั้นน่ะคือมันไม่มีนามมันมีรูปแต่ไม่มีนามมีแต่รูปสิ่งที่เขาจึงทำเรียนแบบขึ้นมาเขาเรียกว่าเหมือนเสมือน
1: ค
0: ือ artificial เสมือนนั่นเองเสมือนว่ามันมีจริงแต่จริงมันไม่ได้มีจริงเสมือนว่ามันมีความรู้สึกแต่จริงมันไม่ได้มีความรู้สึกหรอกสิ่งที่มนุษย์เราจะเหนืออยู่กับจาก AI ได้มันก็คือความรู้สึกส่วนที่เป็นนามนี่นั่นเองแต่ความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกการที่จะมีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์จะมีได้เหนือกว่า AI ซึ่ง AI ทำไม่ได้แล้วการที่แบบว่าอย่างสมมติกูไปหาหมออย่างเงี้ยถ้าหาหมอดีเนี่ยกูกับ AI เอาแล้วถ่ายรูปดิผิวหนังเป็นเงี้ยแล้วตาเป็นเงี้ยต้องใส่ยาอะไรจบละแต่ถ้าไปคุยกับหมอแล้วหมอเนี่ยมี empathy เนาะมีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยคุยกันเนี่ยให้เราสบายใจได้ว่าแผลไม่ได้เป็นอะไรมากนั่นนี่นอนอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นในจุดที่ AI ยังทำแทนมนุษย์ไม่ได้ในส่วนที่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองมันเหมือนกับว่ามันจะทำได้นะคือเสมือนไงเสมือนแต่จริงมันไม่ได้ก็คงต้องอีกสักระยะหนึ่งอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยคือหมายความว่าถ้ามันมีการประมวลผลเร็วขึ้นกว่านี้เนาะเป็นเขาเรียกว่า AGI อย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นการที่ AI เนี่ยเริ่มแสดงความรู้สึกได้เราทำแสดงความรู้สึกได้ก็ต้องคงอีกสักระยะหนึ่งทีนี้พอถึงวันนั้นเนี่ยมนุษย์เราก็ยังดีกว่าแน่นอนเพราะว่าความรู้สึกของมนุษย์อารมณ์หรือความเมตตามันเป็นสิ่งที่รู้สึกได้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ของเสมือนที่มาจากคอมพิวเตอร
1: ์
0: เนาะมันไม่เหมือนกันนั่นเองเดิมพัน
1: ครับครับคือความมีจิตวิญญาณของมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถเรียนแบบได้เหมือนสมัยนี้จะบอกว่าคุณครูไม่มีความจำเป็นในห้องเรียนต่อไปแล้วเพราะทุกคนมี AI ทุกคนมี Google แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยการที่จะเลือกสั่งสอนลูกศิษย์เนี่ยเขาก็ต้องคัดเลือกใช่ไหมพระอาจารย์ว่าตัวบทหรือว่าหนังสือเรื่องนี้จะถ่ายทอดยังไงให้นักเรียนได้เข้าใจแล้วก็นักเรียนคนนี้ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดหรือปลูกฝังยังไงคือมันต้องมีเทคนิคในการ สอนเด็กนักเรียนเด็กคนนี้ใช้วิธีนี้ไม่ได้เด็กคนนั้นต้องใช้วิธีนั้นเออมันคือสิ่งที่ AI เรียนแบบไม่ได้เหมือนกันนะอาจารย์
0: ใช่เนื้อความที่จะเข้าใจจิตวิญญาณของนักเรียนการสังเกตอะไรพวกนี้แล้วก็มนุษย์เนี่ยทำได้ดีกว่าแน่ถ้าคนที่เขาทำได้นะถ้าคนที่แบบว่ามีการฝึกฝนมาเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์จะได้เปรียบแน่นอนเชิญ
1: ครับครับอาจารย์ฮะปัจจุบันเราเห็นข่าวคนรุ่นใหม่ๆนะฮะคือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วบางคนก็มีภาวะหมดไฟบางทีก็มีภาวะเกี่ยวกับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะฮะเราจะเห็นข่าวแบบนี้หลังๆเนี่ยหลายปีนี้เยอะมากอาจารย์คือในสมัยก่อนสมัยผมกับอาจารย์ไม่มีนะฮะคำว่าโรคซึมเศร้าไม่แน่ใจว่ามันไม่มีหรือว่าเราไม่ได้บัญญัติมันไม่เจออ่ะมันอาจจะมีในสมัยเราแต่เราไม่มีใครมาวินิจฉัยก็ได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของหมดความอดทนมีเหตุการณ์ยิ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเราเห็นว่าเออมันมีปรากฏการณ์ไหนที่สู้จะดีในโลกทุกวันนี้ฮะคุณสนใจยังไงฮะให้ผ่านพ้นไปได้ครับ
0: คือในเรื่องที่เขามีโรคซึมเศร้าแล้วก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนใดๆเนี่ยนะคุณสุพลคือมันเป็นที่ว่าจากเทคโนโลยีที่มันเพิ่มมากขึ้นเนาะคือไม่ใช่ว่าสมัยเรามันไม่มีนะคุณสุพลสมัยคุณจงพลสมัยพระอาจารย์หรือสมัยคุณเตือนใจเองก็ตามเนี่ยก็มีนะคนที่แบบว่าเศร้าคนที่แบบมีซึมเศร้าแต่ว่าเทคโนโลยีในการที่เขาจะมาดีเทคว่าพออารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บทำให้ระบบไบโอเคมีคอลคือชีวเคมีในร่างกายของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปเดี๋ยวเขาก็จะไปวัดที่ฮอร์โมนตัวนี้เขาจะไปวัดที่อะไรอะเคมีคอลตัวนี้ในร่างกายของเราเงี้ยนะที่มันเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์คุณมันเพี้ยนไปแล้วทำให้ส่งผลทางด้านชีวเคมีในร่างกายอ๋อชีวเคมีเป็นงี้เหรองั้นไหนลองคิดยานี่เขาก็มียาแล้วมีธุรกิจละว่าอ๋อถ้าสารนี้ออกมาเนี่ยนะคอร์ติซอลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราต้องกินอันนี้เพื่อที่จะลดอันนั้นมียาขายแต่พอมียาขายปุ๊บคุณจงวันมันเป็นธุรกิจทันทีเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าใดๆเป็นธุรกิจนะธุรกิจนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันขายยาไงทำไมเมื่อก่อนไม่มียาอ้าวเพราะว่าเขาไม่มีเทคโนโลยีที่จะขายยาพอตอนนี้เขามีเทคโนโลยีเขาทำยาขึ้นมาได้เขาก็ขายก็เลยขายดีไงไม่ใช่ว่าคนสมัยก่อนไม่เป็นเหมือนเรื่องอารมณ์เนี่ยความรู้สึกนี่มันมีมานานแล้วความเศร้าโศกความเสียใจในความเศร้าโศกความเสียใจถ้าเรามาคิดอยู่เรื่อยคิดอยู่เรื่อยแล้วเราตรึกในเรื่องใดๆมากพระพุทธเจ้าว่าจิตของเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตของเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาแต่ถ้าในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตของเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นจิตของเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลัง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราย้ำคิดย้ำทำในเรื่องที่ไม่ดีในเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเศร้าใจกุ้มใจหนักใจโอ้ยเครียดคิดอะไรก็เครียดแล้วก็คิดอยู่นั่นนะมาคิดแล้วก็เครียดแล้วก็คิดอยู่นั่นปุ๊บระบบชีวเคมีในร่างกายเพี้ยนละก็เลยต้องไปหายามากินไม่ประเด็นคือคุณอย่าคิดดิคุณอย่าคิดทำไงจะไม่ให้คิดเพราะคิดมันคิดไปเนี่ยมันคืออะไรมันเพลินไปตามความคิดนั้นเดี๋ยวคนที่เพลินไปตามความคิดที่เป็นทางลบเดี๋ยวคิดแบบให้เสียใจหมดกำลังใจไม่มีไฟคิดไปงั้นเพราะว่าสติเขาไม่มีกำลังคำว่าสติไม่มีกำลังเนี่ยหมายความว่าคุณระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีกำลังนะมีกำลังแต่เป็นมิจฉาสติไงเป็นมิจฉาสตินี่ก็มีมิจฉากับสัมมานะคุณสมบัติ
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่าคุณมีกำลังจิตขนาดที่ว่าคุณคิดจนระบบชีวเคมีในร่างกายมันเปลี่ยนได้อะด้วยสมองหมายถึงว่าด้วยจิตเราไปคิดใช่ไหมจึงทำให้สมองคุณเพี้ยนไปได้โอ้แสดงว่าคุณมีกำลังจิตนะเนี่ยคุณมีกำลังสตินะเนี่ยแต่เป็นมิจฉาสตินะประเด็นไประลึกเรื่องที่ไม่ดีพวกนี้นะคุณสมบัติถ้าบอกว่าเปลี่ยนมาเป็นสัมมาสติได้นะโอ้นี่จะดีมากเลยจะมีกำลังจิตมากเลยทีเดียวเพราะว่ามันออกจากมิจฉามาเป็นสัมมาแล้วไง
1: ครับ
0: ประเด็นไทยที่ว่าคุณจะไปคิดเรื่องที่ให้เป็นลบเรื่องที่ให้เราเศร้าใจเสียใจคุณมาคิด เรื่องที่เรามีกำลังใจเรื่องที่เราดีใจฟูใจนะเช่นอะไรก็ได้นะบางคนอาจจะคิดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบางคนอาจจะคิดเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะเช่นเล่นกับแมวอะไรเงี้ยแล้วหรือใดๆก็ตามที่จะให้เราตั้งสติไว้ได้เพราะว่าอาจารย์อยากจะนำเสนอวิธีการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วคือคนที่เขามีปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาคิดนะเขาก็รู้ตัวว่าเขาคิดนั่นแหละแต่ว่าเขาหลุดออกจากวงจรนั้นไม่ได้วิธีการที่อยากจะให้เตรียมการกันไว้ก่อนก็คือว่าเราต้องมี25วิธีที่เราจดไปก่อนที่จะทำให้เรามีความสุขทันที25วิธีเราจดไว้ก่อนที่จะทำให้เรามีความสุขทันทีนะทันทีเลยนะเอาแบบแป๊บอีกแป๊บนึงค่อยมีความสุขไม่ได้นะเช่นบางคนก็อาจจะไปเดินบางคนอาจจะไปอาบน้ำบางคนอาจจะยิ้มกับตัวเองในกระจกอย่างพระอาจารย์นี่ก็ดูลมต้องมี25วิธีอย่างน้อยที่จะทำให้เรามีความสุขทันทีในการที่จะให้ตัวเองออกจากสภาวะที่เราไปคิดบนลูปอย่างนั้นนพอเราเคลื่อนมานิดนึงเนี่ยกำลังของมันจะอ่อนลงทันทีกำลังของความคิดลบเนี่ยมันจะอ่อนลงทันทีแต่พอมันอ่อนลงปุ๊บมันก็จะทำให้เรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบชีวเคมีไม่ได้ละเพราะกำลังมันอ่อนลงไปเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ฟังที่ถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ให้จดไว้ก่อนเลย25วิธีที
1: ่
0: เราจะสามารถมีความสุขได้ทันทีนั่นเองเชิญฟัง
1: ครับนี่คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะฮะแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยมันก็คือสติใช่ไหมพระอาจารย์คือคนสติแตกก็คือคนที่ควบคุมสติไม่ได้สำคัญคือเราต้องควบคุมสติด้วยทุกอย่างในตัวเราอะพระอาจารย์คือพูดง่ายจริงๆมันทำยากนะพระอาจารย์คือบางครั้งเนี่ยโอ้โหอดหลับอดนอนบางครั้งก็มีอะไรบีบคั้นในสังคมเยอะจึงทำให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวบางทีก็ตวาดคนอื่นเข้าไปพอมานึกถึงอีกทีนึงก็โอ้ไม่น่าเลยอะไรแบบนี้ก็มีนะฮะโอ้อันนี้ก็สำคัญคือการต้องฝึกธรรมะทางใจก็
0: ฝึกสติ
1: คือต้องเป็นกำลังใจให้ทุกท่านฝึกสติฝึกธรรมะในใจคือไม่ได้เริ่มต้นง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ทำง่ายๆวันสองวันสามารถทำได้ถ้าใครทำได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่บางคนเนี่ยโอ้โหพระอาจารย์ทำมาทั้งชีวิตทำมาตลอดเนี่ยโอ้ยังมีพลาดเลยนะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่คืออันนี้มันดีตรงที่ว่ามันคุ้มค่าคุณสมบัติถ้าบอกว่ามันยากแล้วเราทำได้นี่คือมันมีค่าไงแล้วถ้าบอกว่าของที่มันทำง่ายๆแต่มันไม่มีค่าเราจะไปทำทำไมใช่ไหมล่ะเช่นว่าสมมติทำง่ายๆเช่นด่าคนเนี้ยมันด่าง่ายหรือว่าระเบิดอารมณ์เนี้ยมันระเบิดง่ายแต่ของนั้นเนี่ยทำได้ง่ายๆแต่มันไม่มีค่ามีโทษด้วยเราอย่าไปทำของอะไรที่มันมีค่าแล้วเราพยายามทำอาจจะยากโอ้มันเลยมีคุณค่าสูงเพราะนั้นถ้าเราพยายามทำมันได้คือไม่ใช่ว่ายากแล้วมันไม่ได้นะคุณสมบัติแต่ว่ามันยากง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหรอกมันประเด็นมันคือว่าถ้าคุณทำคุณได้แน่ถ้าคุณทำคุณได้แน่มันไม่ง่ายแต่ถ้าคุณทำคุณได้แน่จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากแล้วมันมีคุณค่าตรงนี
1: ้
0: มีคุณค่าตรงนี้เลยเจริญพันธ์
1: ครับมาดูเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกันบ้างนะครับข่าวการทุจริตการสอบท้องถิ่นได้ยินมาก็เยอะได้ฟังมาก็มากครับตลอดเดือนของเดือนที่ผ่านมานี้นะครับ
0: เป็น
1: ไรเรื่องของเราเพิ่งจะผ่านวันต่อต้านคอร์รัปชันมาด้วยพระอาจารย์เมื่อสัปดาห์ก่อน6กันยายนต่อต้านคอร์รัปชันก็มีคำขวัญเข้าเหมือนกันนะโกงได้แก้ได
0: ้
1: โกงได้ก็แก้ได้สมัยก่อนเราจะได้ยินแต่ต่อต้านโกงเราไม่เอาคนโกงแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นตัวที่เขาชูขึ้นมาเนี่ยผมก็โอ้เป็นมิติใหม่เหมือนกันถ้าโกงได้เราก็ต้องแก้ได้โกงได้เราต้องแก้ได้แล้วพระอาจารย
0: ์คำนี้หมายความว่าไงนะหมายความว่าแก้คนโกงนั้นใช่ไหมหรือแก้ระบบ
1: แก้ปัญหา
0: แก้ปัญหา
1: แก้ระบบแก้อะไรต่างๆได้ไง
0: มันต้องแก้แล้วล่ะคุณสุพลเพราะว่าประเทศไทยเรามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคอร์รัปชันแหละคิดดูอะสมัยก่อนกับเกาหลีอะเรามาด้วยกันใช่ไหมตอนนี้เกาหลีเขาไปถึงไหนแล้วใช่ไหมล่ะแต่ประเทศไทยก็ยังเหมือนเดิมมันก็คือปัญหาคอร์รัปชันอย่างเงี้ยนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเราจะถ้าเราแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้เนี่ยโอ้ประเทศไทยเราก้าวหน้าแน่นอนนะ
1: แน่นอนฮะ
0: ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเฉพาะคนหรอกคุณสมบัติคือมันเป็นที่กิเลสในใจของคนมันไม่เป็นที่คนมันเป็นที่กิเลสในใจของคน
1: คร
0: ถ้
1: ั
0: า
1: บ
0: บอกว่าเราเอากิเลสในใจของเขาข้อนี้ออกไปได้นี่นะทุกคนก็เป็นคนดีได้
1: ครับ
0: เนาะประเด็นคือเราจะกําจัดกิเลสตรงนี้ออกไปได้ยังไงเนาะระบบช่วยได้มันอะไรนี่ไม่ช่วยได้สังคมก็ช่วยกันได
1: ้ครับ
0: ถ้ามันต้องมีมาตรการหลายอย่างนะทุกส่วนต้องช่วยกันอาตมาก็มาคิดเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหานี้ไงในความที่เราเป็นพระเนาะเราก็จัดรายการวิทยุไปนี่แหละที่จะพูดเรื่องนี้นะถ้าคนที่เขาจะทำเขารู้จักละอายนะการรู้จักละอายเนี่ยเขาก็จะไม่ทำ
1: ครับ
0: หรือแก้ไขฉันโกงมาก่อนตอนนี้ฉันก็ไม่โกงละอย่างนี
1: ้ครับ
0: อยู่มาก็แก้ได้เพราะนั่นก็ต้องสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตแหละแล้วก็อย่าไปเน้นเรื่องวัตถุมากเพราะว่าพอเราเน้นเรื่องวัตถุมากต้องมีรถอย่างนี้ต้องมีบ้านอย่างนี้ลูกต้องเรียนโรงเรียนนี้อ้าวเรื่องบีบคั้นทางการเงินน่ะมันก็ต้องโกงใช่ไหมล่ะเราควรจะให้ค่านิยมในทางความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่ต้องสิ่งของเนี่ยมากกว่าที่จะต้องมีนั่นนี่โน่นนะก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นเองใช่ไหม
1: วัตถุนิยมอย่างนั้นเหรอพระอาจารย์คือเราอยากให้ไปยึดติดอ้าวต้องใช้รถราคาแพงต้องมีบ้านหลังใหญ่ใหญ่หรือคือวัตถุนิยมเนี่ยทำให้คนรู้สึก
0: ไม่พอ
1: ไม่พอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู
0: ่
1: เพราะเดี๋ยวนี้คือเปิดออนไลน์ปุ๊บโทรศัพท์มือถือปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอคนเขาแต่งชุดอย่างนั้นขับรถอย่างนี้เห็นแล้วอยากได้อยากมีเหมือนเขาก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดกิเลสถ้าหาทำมาหากินมาได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีช่องมีทางมีคนมาเสนอเนี่ยก็อาจจะทำให้ใจอ่อนไปได้สุดท้ายคือกิเลสของมนุษย์นะอาจารย์
0: ใช่ตรงนี้หลายสำคัญเราจะจัดการกิเลสตรงนี้ยังไงแล้ววิธีการจัดการกิเลสพระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วก็คือมรรคแปดนี่แหละเป็นตัวจัดการกิเลสเลยเนาะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่อยู่ในกามเนาะไม่โกงไม่อะไรคือสัมมามรรคแปดนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่างเงี้ยนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะทั้งหมดแปดข้อเนี่ยจะเป็นตัวที่จะกำจัดกิเลสออกไปได้กำจัดกิเลสในแต่ละจิตใจของคนเนี่ยหรือพอกำจัดกิเลสออกไปได้แล้วการกระทำคำพูดหรือวิธีคิดของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้นั่นเองเดี๋ยวพอ
1: ครับครับนี่พระอาจารย์ข่าวทุกวันนี้เราเปิดข่าวอาชญากรรมนะฮะจะเจอเรื่องความหึงหวงด้วยอารมณ์ต่างๆมีทั้งชั่ววูบกับไม่ชั่ววูบนะฮะเวลาเราเกิดอารมณ์ชั่ววูบเตือนสติยังไงฮะเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก่อนที่มันจะสายไปฮะ
0: คืออารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าคุณสะดุด
1: ครับ
0: สะดุดกึกขึ้นวุบขึ้นอย่างนี้พอจังหวะที่มันเราสะดุดปึ้งเนี่ยจิตเราจะตอบสนองยังไงกับอารมณ์ที่มันสะดุดนั้นเช่นคุณเดินมาเข้าบ้านเห็นสามีหรือภรรยาของตนอยู่กับชู้อย่างเงี้ยกึกขึ้นอย่างเงี้ยป่ะ
1: ท่าเลยครับ
0: นั่นแหละคุณจะทำยังไงฮะมันสะดุดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยหรือคุณเข้าไปในบริษัทปุ๊บเห็นลูกน้องโกงอยู่อย่างเงี้ยโกงกำลังเก็บของโกงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเงี้ยรู้ว่านี่เขาโกงเนี่ยโอ้แต่ตอนนั้นมีอาวุธมีดอาวุธปืนอะไรก็ชักมายิงเนี่ยนะโอ้มันเกิดอารมณ์ชั่ววูบอ่ะนะไอ้ตรงนี้มันเราต้องขยายซูมลงไปก่อนหนึ่งคือคุณมีอารมณ์ที่สะดุดจากผัสสะที่ไม่น่าพอใจไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเรื่องนี้แต่มันเกิดขึ้นแล้วนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งคุณสะดุดอารมณ์สะดุดอารมณ์ซึ่งทุกความคิดทุกรูปภาพทุกเสียงเนี่ยมันจะมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอที่มีอารมณ์ติดมาด้วยในที่นี้ก็คืออารมณ์โกรธบ้างอารมณ์แรงต่างบ้างทีนี้ต่อไปอีกก็คือว่าพอเรามีการกระทบอารมณ์นั่นคือผัสสะมีผัสสะแล้วเนี่ยมันจะมีเวทนาคืออาจารย์อยากจะซูมอินเข้าไปตรงนี้นะที่ว่าอารมณ์ชั่ววูบชั่ววูบจริงๆมันไม่ได้ชั่ววูบแบบนั้นหรอกมันมีหลายขั้นตอนอยู่ตรงนี
1: ้
0: มีเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์คือเป็นสุขแล้วความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ในที่นี้คือมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เอ้าทำไมแกทำอย่างนี้ได้ไงนี่คือทุกขเวทนาเกิดขึ้น
1: ครับ
0: พอมีเวทนาเกิดขึ้นใครเป็นผู้ที่ไปเสวยเวทนาจิตนั่นเองจิตเป็นผู้ที่จะไปเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์นั้นที่เรารับรู้แล้วแล้วก็พูดง่ายๆคือจิตรับรู้อารมณ์ที่มากระทบนี้ก็เป็นชู้กันแล้วก็กำลังโกงกันแล้วอย่างนี้นะจากนั้นที่ว่าชูบูบเนี่ยตรงนี้แหละที่ว่าจิตเนี่ยจะมีการปรุงแต่งไปในสามช่องทางคือจะปรุงแต่งไปในช่องทางกายช่องทางวาจาและช่องทางใจปรุงแต่งนี่คือปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งการกระทำไงคิดไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นหรือกระทำทางกายไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือยังไงก็ตามอะไรที่ความโกรธมันจะบังคับเอาถ้ามันโกรธแรงไหมถ้าโกรธแรงอาจจะลงมือลงไม้นี่คือทางกายโกรธอาจจะไม่แรงอาจจะด่าว่านี่คือทางวาจาโกรธไม่แรงอาจจะแค่คิดแบบจี้ขึ้นมานี่คือทางใจแต่จะมีกายมีวาจามีใจการกระทำอะไรทางกายวาจาใจเนี่ยมันเริ่มจากใจก่อนเริ่มจากใจก่อนใจคือความคิดมันต้องมีก่อนแล้วจึงค่อยไปทำกระทำทางกายหรือกระทำทางวาจาที่ว่าชั่วบุญนี่มันมีหลายขั้นตอนตรงนี้ประเด็นคือตรงนี้แหละคุณสมบัติว่าไอ้ความคิดที่มันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ที่ว่าเอางั้นฉันมีปืนอยู่ฉันคว้างมายิงเลยหรือฉันมีอาวุธอยู่ฉันนึกถึงอาวุธที่ฉันเก็บไว้ได้เอ้าทำไมคุณนึกได้ขึ้นมาก็นั่นแหละเพราะว่าอาสวะลักษณะจิตนี่มันสั่งสมมาในความพยาบาทในความไม่ดีมันก็เลยทำให้เขาพอมีอะไรมากระทบไม่น่าพอใจก็นึกถึงอาวุธของตัวเองได้พอนึกถึงเป็นการกระทำทางใจก็ทำให้มีการกระทำทางกายต่อมาอีกมันตรงนี้ถ้าเราควบคุมใจได้ควบคุมในช่องทางใจได้ว่าโอเคต่อให้คุณจะคิดว่าคุณจะไปควักปืนมาเนี่ยนะแต่ถ้าคุณหยุดได้ก่อนคุณมาคิดว่าเราอาจจะคุยกันได้ก่อนก็ได้แต่ไม่ต้องไปใช้ปืนไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงแต่ให้คิดว่ามันก็มีวิธีอื่นเหมือนกันนี่นอกจากวิธีนี้อย่างเงี้ยนะการที่จิตเนี่ยจะสามารถปรุงแต่งไปในทางใจที่เป็นความคิดที่เป็นทางออกอื่นที่ไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนเขาเนี่ยจิตนั้นคุณสมบัติต้องมีสติจิตที่ไม่มีสติคือจะเพลินไปตามความคิดนะจะเพลินไปตามอารมณ์นั่นแหละเฮ้ยมันโกรธปื๊ดเสร็จปุ๊บมันก็จะปรุงแต่งต่อเฮ้ยฉันเก็บปืนเรื่องนี้ปื๊ดไปตามเพลินตามไปนี่คือไม่มีสติคุณก็จะแบบมีการเบียดก็จะนำหน้าไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าการปรุงแต่งของจิตของเราเนี่ยได้รับการรักษาด้วยสติยับยั้งเอาไว้ไม่ให้ไปในทางที่เป็นอกุศลให้เกิดในทางที่เป็นกุศลการยับยั้งตรงนี้คือด้วยสัมมาสตินั่นเองแต่ถ้าจิตเรามีสติเราจะสามารถที่จะยับยั้งความคิดที่เป็นไปในทางอกุศลได้นะให้มีแต่ความคิดที่เป็นกุศลหรืออาจจะได้ไม่ 100% นะอาจจะได้บ้างอ่ะสมมติได้บ้างก็ตามเถอะก็ยังดี
1: ครับ
0: ได้บางส่วนก็มีประโยชน์บางส่วนในที่นี้ก็อาจจะแค่ด่าว่ากันไม่ต้องถึงลงไม้ลงมืออย่างเงี้ยนะเพราะยังยับยั้งชั่งใจได้นะก็ด้วยสตินั่นเองตรงนี้มันจึงกลับมาจุดที่พระอาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่ว่า25วิธีที่เราจะต้องมีในการที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสบายใจได้ทันทีสบายใจได้ทันทีแล้วก็25วิธีเนี่ยมันต้องมีสักวิธีหนึ่งที่เราทำปุ๊บเราจะสบายใจได้นั่นเองเพราะนั้นอย่าให้เราไปตามอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็อีกประการหนึ่งเพื่อนมาอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ด้วยว่าถ้าบอกว่าคนรอบตัวเราเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนดีอ่ะคุณโยนแต่มันเป็นคนไม่ดีอ่ะเราจะมีปัญหาอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยใช่ไหมสมมติทำไมคุณต้องมีคู่ครองที่เขาไปมีชู้อ่ะหรือทำไมคุณต้องไปมีลูกน้องที่เขาโกงก็แสดงว่าคุณมีคนรอบตัวคุณที่เป็นคนไม่ดีคนผ่าน
1: ครับ
0: ซึ่งเราไม่ควรจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะสร้างสิ่งแวดล้อมของเรา แต่คำว่าสิ่งแวดล้อมของเรานี่คือประเทศนะประเทศคือพื้นที่พื้นที่ที่เราอยู่อาศัยทั้งหมดพื้นที่ถ้าอยู่ที่บ้านก็คือบ้านของเราพื้นที่ถ้าอยู่ที่ทำงานก็คือที่ทำงานของเราที่ทำงานของเราเนี่ยเราควรจะแวดล้อมตัวเราด้วยคนที่เป็นบัณฑิตนะคนที่เป็นบัณฑิตหรือไม่ถ้าเขาไม่เป็นบัณฑิตแล้วจำเป็นต้องอยู่กับเขาอย่างน้อยให้เขามีความเป็นบัณฑิตเพิ่มขึ้นบ้าง
1: ครับ
0: เข้าใจไหมคือช่วยสอนกันหรือแนะนำการไปในทางดีแต่ที่เขาจะชวนเราไปกินเหล้าใช่ไหมไปเดี๋ยวไปขี่จักรยานกันไปขี่จักรยานก่อนแล้วไปกินเหล้าอย่างเงี้ยหรือไปตีแดดก่อนอย่างเงี้ย
1: เราไปกินเหล้าไม่ไหว
0: เพราะฉะนั้นพอถึงจังหวะที่จะไปกินเหล้ามันก็เลิกไปเองเข้าใจปะ
1: คร
0: ับ เพราะนั้นเราจึงควรจะแวดล้อมตัวเราด้วยคนที่เป็นบัณฑิตเราจะไม่เจอเรื่องผู้บ้าผู้บ้าแน่นอน
1: อาจารย์มันเลือกไม่ได้นะบางทีเราสมัครงานไปหน่วยงานนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ในออฟฟิศเนี่ยโอ้โหขี้เหล้าเมายาสูบบุหรี่กันหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหมันเลือกไม่ได้พระอาจารย
0: ์โอเคมันเป็น
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าบวชแล้วไปอยู่ในวัดโอเคอันเนี้ยบัณฑิตแน่นอนแต่แต่ถ้าเกิดโอ้โหผมไปทำงานในที่ใดที่หนึ่งผมก็อยากได้งานเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าไอ้คนรอบข้างมันเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าโอ้โหพอเข้าไปอยู่ในออฟฟิศโอ้โหไอ้คนนี้ก็กินเหล้าไอ้คนนี้ก็สูบบุหรี่ไอ้คนนี้ก็โผล่นักเลงการพนันนี่อะไรกันต้องโจรหรือเปล่า
0: คือถ้าไม่เราดึงเขาก็ดึงเรานะคุณสมบัติ ไม่เราดึงเขาก็ดึงเราหมายความว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนเล่นการพนันเล่นหวยเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ขี้โกงกันอะไรเงี้ยในที่สุดเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่งั้นเราก็ต้องดึงเขามาอย่าให้เขาเป็นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีหนักแน่นมีความหนักแน่นในกุศลธรรมงั้นเรามาชักชวนกันไปเราไม่ละรักษาศีลให้ดีเต็มที่เราชักชวนกันไปไม่เราดึงเขาก็ดึงเราแล้วถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นไม่ดีคุณจุพลเขาก็ดึงเรานะถ้าเราดึงเขาไม่ได้นะเขาก็ดึงเรานะแล้วถ้าเขาดึงเราแล้วเราจำเป็นต้องอยู่โอ้เราอย่าไปอยู่เลยมันไม่คุ้
1: ม
0: มันไม่คุ้มกับอกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราต่อให้มันเงินเดือนมากขนาดไหนก็ตาม
1: ครับ
0: แล้วเราควรจะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดีหรือเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ให้มันดีแล้วมันจะคุ้มค่ากว่านั่นเองเดินไป
1: ครับมาดูเรื่องของการจากไปอย่างกระทันหันกันบ้างนะครับมีข่าวเกี่ยวกับทั้งบุคคลสำคัญดาราอะไรพวกนี้นะฮะที่อยู่ดีก็จากไปอย่างกระทันหันนะครับเรื่องนี้จะทำให้เราระลึกถึงมรณสติหรือมรณานุสติไว้อย่างไรครับเพื่อที่จะให้เราใช้ชีวิตวันนี้กับคนที่เรารักอย่างคุ้มค่าพระอาจารย์
0: พระพุทธเจ้าให้แนวไว้อยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือว่าถ้าเพราะว่าเราเห็นข่าวคนที่ตายเห็นข่าวคนตายเราเห็นข่าวเฉยแต่ว่าเรายังไม่รู้จักเขาอะนะเห็นข่าวก็ให้เตือนสติตัวเองว่าโอ้ความตายนี่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันจะไม่ลงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เราก็ต้องตั้งไว้ในความดีแล้วหรือถ้าเราแบบไม่สนใจข่าวเช่นคุณขับรถผ่านวัดเนี่ยเขามีงานศพเขาติดป้ายอะไรไว้เราไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอย่างน้อยนะคุณก็จะต้องถ้าเห็นคนที่ตายอยู่ต่อหน้าเช่นสมมติขับรถอยู่สี่แยกนี้นะแล้วเกิดรถชนตึ้มปึ๊กเกิดมีคนตายตรงนั้นตายคาที่แล้วเราเห็นคาตาอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราต้องคิดให้ได้แล้วนะว่าโอ้ดูสิความตายนี่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนิดเดียวเนี่ยเราต้องกระทำความดีไว้เสมอถ้าไม่นี่กรณีที่สองหรือกรณีที่สามก็คือว่าคนที่เรารู้จักเช่นญาติเราหรือว่าคนที่ทำงานที่แบบตายไปกระทันหันอย่างเงี้ยนะเราต้องคิดเลยว่าโอ้เขาก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเราต้องเร่งทำความดีแล้วก็คิดนี่ในแบบที่สามหรือแบบที่สี่นั่นคือตัวเราเองนี่เก็บแล้วมันใกล้ตายแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาข้อนี้กันว่าเราจะตั้งไว้ในกุศลธรรมได้ไหมจิตของเราให้อยู่ในกุศลธรรมว่าเราจะต้องตายแน่นอนให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมเวลาที่เราเจอข่าวการจากไปกระทันหันของคนที่เรารู้จักเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันจะช็อกตรงนี้นิดนึงแล้วคำว่าช็อกนี่ก็คือว่ามันจะสะดุดอารมณ์เราจะสะดุดอย่างเมื่อกี้นะ
1: คื
0: ออารมณ์สะดุดพออารมณ์สะดุดปึ้งตรงนี้แหละมันจะเกิดได้2อย่างคุณสมบัติมันจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือจะเกิดปัญญาได้ทำไม ป็นอย่างนั้นเพราะอะไรที่เราเซอร์ไพรส์ที่เราแบบไม่ได้เตรียมการแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้นี่เราจะเกิดความเสียใจได้หรือในขณะเดียวกันมันจะเกิดปัญญาได้มันอ๋ออาหารโมเมนต์อย่างเงี้ยนะโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราก็เลยจะเกิดปัญญาได้ว่าโอ้ความตายนี่มันก็ไม่เที่ยงนะเกิดได
1: ้
0: ดับได้เกิดกับคนนี้ก็ได้ซึ่งไม่น่าจะเกิดได้ก็เกิดได้แล้วนี่นั่นเอง
1: ครับ
0: เจ้าพัน
1: ครับเอาละครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์กรรมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจ้าพันเจ้าพัน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แปะเจี๊ย
6: ป้ายโต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถลดปัญหาการจราจรติดขัดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้กรุงเทพมหานครจะเริ่มใช้งานระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติหรือ Adaptive Control มาใช้ควบคุมและปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและพื้นที่โดยรอบศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยใช้ข้อมูลจากกล้องตรวจวัดปริมาณรถแบบเรียลไทม์เพื่อปรับระยะเวลาสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับปริมาณรถในแต่ละทิศทางช่วยลดการรอคอยและการระบายรถจากจุดที่มีการสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการจราจรบริเวณแยกหน้าไอคอนสยามจะมีการปรับรูปแบบการเดินรถให้เหมาะสมแต่ละทิศทางขณะเดียวกันพื้นที่หน้าไอคอนสยามซึ่งมีคนเดินเท้าจำนวนมากจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ทางควบคู่กับการระบายรถการยางแห่งประเทศไทยพัฒนามาตรฐานยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบตรวจสอบย้อนหลังสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
7: นายธรรมนินสุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยางการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นให้ยางพาราไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากยธ.ได้พัฒนามาตรฐานไทย Traceability เพื่อเป็นมาตรฐานกลางของประเทศในการยกระดับการผลิตยางพาราให้มีระบบข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตการรวบรวมการแปรรูปการจัดเก็บการขนส่งจนถึงการจำหน่ายโดยมาตรฐานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรองรับข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวครอบคลุมทางด้านความยั่งยืนกฎระเบียบและมาตรฐานของคู่ค้าตลอดจนข้อกำหนดของตลาดระหว่างประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: วุฒิสภาชี้ระบบแพทย์ฉุกเฉินยังเหลื่อมล้ำกว่า 2,500 ตำบลไม่มีหน่วยมาตรฐานเร่งเพิ่มนักฉุกเฉินการแพทย์และยกระดับระบบดิจิทัลตั้งเป้าผู้ป่วยวิกฤตเข้าถึงการรักษาภายใน8นาที
8: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูปการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดเผยผลการศึกษาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศว่าพบยังมีช่องว่างด้านพื้นที่กำลังคนและหน่วยปฏิบัติการโดยปี2568มีเพียง 4,861 ตำบลหรือ 165.38 ที่มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้มาตรฐานขณะที่ 2,574 ตำบลหรือ 134.62 ยังไม่มีหน่วยงานรองรับเพียงพอส่วนหน่วยปฏิบัติการระดับสูงมีเฉลี่ยเพียง 1.76 หน่วยต่อประชากร 100,000 คนขณะที่มีนักฉุกเฉินการแพทย์มีเพียง 1,790 คนซึ่งคณะทำงานเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเพิ่มงบประมาณและบุคลากรยกระดับหน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยระดับสูงและพัฒนาระบบ Fast Track สำหรับโรคฉุกเฉินสำคัญพร้อมเร่งผลิตนักฉุกเฉินการแพทย์ผ่านโครงการนำร่องพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉินตั้งเป้าเพิ่มเป็น 7,500 คนภายใน5ปีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569วันนี้ขึ้น3ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศ สมนัสพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระหลายท่านทักทายกันมาแล้วเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามช่องทางไหนก็บอกเรามาได้นะคะผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนวันนี้เดี๋ยวเราไล่เรียงไปพร้อมๆกันเช้านี้กรุงเทพมหานครฝนก็โปรยปรายกันตั้งแต่สักช่วงประมาณสักตีสามครึ่งน
0: ะ
1: ก็ไล่ๆกันมาตอนมาถึงสวทเนี่ยยังไม่ตกนะพอขึ้นไปเตรียมข่าวสารต่างๆเนี่ยลงมาโอ้โหตกแล้วก็คือไล่ๆกันมานั่นแหละนะ
0: ใช่นะคะทั่วไทยก็ยังมีฝนชุ่มฉ่ำกันอยู่นะคะเรียกได้ว่า 60-70% ของพื้นที่นะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน 60% ของพื้นที
1: ่
0: นอกนั้น 70% ของพื้นที่แต่ไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะหมดเมื่อไปเมื่อวานนะคะสำหรับประกาศของเรื่องฝนตกหนัก
1: แล้วก็ที่สัมผัสได้เช้านี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนมีลมหนาวพิ้วมา
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพยากรณ์ว่าลมหนาวจะเข้ามาสักกลางเดือนนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: รู้สึกจะหนาวเร็วนะคะสำหรับในปีนี้อ่ะก็สำหรับการพยากรณ์อากาศเมื่อสักครู่นี้พี่น้อยก็ได้นำเรียนไปแต่นี่ในส่วนของการเป็นห่วงของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญนะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีผลกระทบต่อพี่น้องชาวเกษตรกรมากเลยทีเดียวทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านก็เปิดเผยนะครับว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจจะยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญก็ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดการได้ประเมินติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนของชลประทานขณะนี้ค่ะพบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการทำนาปรังนั้นยังคงต้องรอประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ค่ะยังได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้ในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะค่ะเพื่อที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของฟ้าฝนเป็นแบบนี้นะคะหลายๆคนก็บอกว่าฝนตกอากาศก็คงจะไม่ต้องห่วงมากมายเท่าไหร่เรื่องบ้านช่องต่างๆแต่จริงเรื่องเพลิงไหม้ก็ต้องระวังนะคะช่วงนี้เกิดบ่อยมากล่าสุดเมื่อวานนี้สัก6 โมงเย็นค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วจนประมาณสักทุ่มครึ่งสามารถควบคุมเพลิงได้นะคะเรียกว่าควบคุมได้ 100% และไม่พบการลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะพื้นที่ข้างเคียงทางนี้ในการดำเนินการอพยพผู้ป่วยจำนวน40รายก็ดำเนินการไปพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะที่จะมีการตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายเมื่อวานนี้นะคะทางด้านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะท่านก็เดินทางลงไปในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติหลังเกิดเหตุประมาณ6 โมงเย็นเพลิงเนี่ยมันคือลุกไหม้เนี่ยบริเวณแผนกกายภาพบำบัดชั้น1ของอาคารหลังจากได้รับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทางปภ.จังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็อปภ.ก็เร่งเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุนะคะพร้อมกับโรงพยาบาลก็คือคู่ขนานกันโรงพยาบาลก็อพยพผู้ป่วยนะคะออกไปพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ให้มีการดำเนินการกันนะคะทั้ง นะคะท่านมท.3ดูแลปภ.แล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองท่านก็สั่งการเร่งด่วนให้2หน่วยงานเนี่ยเข้าไปสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาลให้ปภ.สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุซ้ำขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองก็เตรียมเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างนะคะของตัวอาคารเพื่อจะประเมินความปลอดภัยก่อนจะกลับเข้าไปใช้พื้นที่ล่าสุดอย่างที่ได้นำเสนอไปก็คือสามารถคุมเพลิงได้ 100% ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการเรียกว่าได้รับผลกระทบเล็กน้อยคือสำลักควันนะคะท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียท่านก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะรวมไปถึงอปพร.อส.นะคะอาสาสมัครนะคะที่สามารถเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ปฏิบัติการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลก็มีความพร้อมด้านการอพยพสามารถเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่อย่างทันท่วงทีทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะท่านบอกว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินผลถึงความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนจะพิจารณาการกลับเข้าใช้พื้นที่ส่วนการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดก่อนจะสรุปข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ
1: การสำหรับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็เตรียมที่จะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ค่ะที่จะตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของพลังงานโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างที่ได้ดำเรียนไปนะคะว่าท่านตั้งเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้ารองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานแก๊สเทคนี้นะคะ2026นั้นถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG ค่ะทั้งเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งท่านรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่านะคะงานจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการเจรจาธุรกิจการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ2ล้านล้านบาทค่ะขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าTCEB ก็ประเมินนะคะเรื่องของการจัดงาน Gas Tech Bangkok 2026ซึ่งจะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางและการท่องเที่ยวค่ะรวมถึงงบประมาณเรื่องของการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งด้านโลจิสติกซึ่งภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทนะคะวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า

0: ค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกแล้วก็ยังส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงดังนั้นค่ะเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขแล้วก็ป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการกบง.ก็ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11เมื่อวันที่3กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึง31ตุลาคม2569นะคะซึ่งก็อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3วงเล็บ1แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2516แล้วก็ข้อ3วรรค1ค่ะวงเล็บ1ค่ะแห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่15/2562เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงลงวันที่4ตุลาคม2562ค่ะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจึงออกประกาศปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้นะคะไปจนถึง31ตุลาคม2569ค
1: ่
0: ะพอเช็คดูกันแล้วก็30กว่าบาทอยู่นะน้ำมันดีเซลเนี่ยนะคะอ่ะยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเวลาราคาน้ำมันขึ้นก็ปรับน้ำเวลาน้ำมันลงก็ปรับลงก็ถือว่าโอเคมากเลย
1: ใช่ค่ะอ่ะมาดูเรื่องของ ขออภัยนะคะการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่เนี่ยคือมุ่งที่จะยกระดับความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านชี้แจงถึงกรณีข่าวลือเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนซึ่งยืนยันค่ะว่ายังไม่มีข้อกำหนดให้ประชาชนนั้นต้องต่อใบอนุญาตและก็เสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนตามที่มีกระแสข่าวโดยร่างกฎหมายนี้นะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาตามกระบวนการของนิติบัญญัติสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ของร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือมุ่งเน้นค่ะการที่จะยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งมีแนวทางที่จะดำเนินการดังนี้นะคะเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีและใช้อาวุธปืนนั้นต้องผ่านการอบรมเรื่องของการใช้งานและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตจากแพทย์จัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติของปืนแบบดิจิทัลครับเพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลได้แบบเรียลไทม์คุ้มครองผู้ที่จำเป็นตามกฎหมายค่ะผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐและนักกีฬายิงปืนนั้นยังคงสามารถครอบครองและพกอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขเดิมทั้งนี้ค่ะรัฐบาลก็ย้ำนะคะว่าใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถที่จะพกพาไปในที่สาธารณะได้อย่างเสรีการพกพานั้นยังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเพื่อป้องกันความสับสนค่ะ
0: ฝนตกหลายที่ฝนปล่อยๆด้วยนะคะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าเช้านี้ที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทวนปรางกู่ศรีสะเกษฝนยังรินๆอยู่ครับนะคะส่วนที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ากันได้พี่สุรัชยาอากาศดีฝนตกแต่เช้าค่ะอยู่แถวไหนเอ่ยพี่พงษ์ชยาพี่สุนทรพี่สมพรทักทายนะคะพี่สมบัติค่ะพี่พิกุลนะคะพี่ปีสุโพไขชื่อเท่ดีนะคะพี่สมคเนพี่ประกิตบอกสวัสดีแอลน้อยลูกพระอินเป่าแตรสัง ไม่ใช่เป่าสังเฉยๆนะขอบคุณมากเลยพี่แดงน้องแอลน้องน้อยมีฝนตกช่วงกลางคืนมา 2-3 วันแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะช่วงนี้ก็จะชุ่มฉ่ำกันพี่กุลทักทายมานะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขค่ะอ่ะ 6:22 มาตามดูกันหน่อยกระทรวงการต่างประเทศออกมาระบุนะคะว่ากัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกันค่ะ รายละเอียดเรื่องนี้นั้นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านก็พูดถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชาค่ะรายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภาของกัมพูชาเกี่ยว

0: กับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุนะคะว่าเมียนมานั้นสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยนะคะว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนวันที่12กันยายนที่ผ่านมาโฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้นะคะว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขปัญหาประเด็นของชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมค่ะซึ่งกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะมีข้อมูลจากสวนดุสิตโพนะครับเขามีการสำรวจสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหัวข้อก็คือเรื่องการชุมนุมทางการเมืองณวันนี้คือโดยจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,149 คนโดยผลสำรวจนั้นสำรวจทางออนไลน์และก็ภาคสนามค่ะในช่วงระหว่างวันที่8ถึง11กันยายน2569ซึ่งผลสำรวจก็พบนะคะว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยสนใจติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอยู่บ้างแต่ไม่ได้ติดตามรายละเอียดร้อยละ 44.65 คือรองลงมาก็คือสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่องร้อยละ 30.02 และโดยเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองก็คือปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพร้อยละ 69.54 รองลงมาคือคดีทางการเมืองนะคะร้อยละ 68.76 ทั้งนี้ก็มองนะคะว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญอยู่ที่ร้อยละ 47.95 เราเห็นว่าการชุมนุมนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดก็คือร้อยละ 41.86 สุดท้ายคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะชุมนุมทางการเมืองคือร้อยละ 40.56 ทั้งนี้ค่ะผลสำรวจก็พบนะคะว่าคนที่สนใจและติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมีเพียง 30.02% เท่านั้นแล้วก็เชื่อว่าการชุมนุมทางการเมืองนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดและมีเพียง 35.60 เท่านั้นที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าสถานการณ์การชุมนุมและก็การเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีจุดศูนย์กลางสำคัญที่กดดันคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะแล้วก็เรื่องปมคดีหัวเลือกสว.นะคะตามข้อมูลจากไอลอว์และการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองหลักๆ ก็จะมีกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229นะคะเมื่อวานนี้แล้วก็รวมพลกันที่ทำกิจกรรมและเดินขบวนในกรุงเทพนะคะกดดันให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหา229คนในคดีทุจริตแล้วก็หัวเลือกตั้งแล้วก็การเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแคมเปญก็คือเอาประเทศไทยของเราคืนมาหรือทวงคืนประเทศนั่นเองนะคะก็อยู่แถวๆหน้าอาคาร Ocean Tower 2ย่านอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็ใกล้สถานทูตอิสราเอลมีการนำมวลชนไปยื่นหนังสือแล้วก็ชุมนุมแสดงจุดยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็สังคมให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ลุยกันตลอดเลยนะคะเอาจริงเอาจังกันล่าสุดค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง2นายด้วยกันนะคะ2คนด้วยกันเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นประกันคนละ 200,000 บาทค่ะ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายนะคะที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการ2รายนี้ค่ะผู้ฟังผู้ชมคะคือทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับแล้วก็นำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าสอบบรรจุเนี่ยนะคะส่งต่อให้กับนายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นตัวกลางของกระบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มนะคะจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวสมมติว่าคุณกอไก่ซื้อมาเท่าไหร่ดีเริ่มต้นที
1: ่ตัวเลขติ้งต่างแล้วกันประมาณสัก 200,000
0: 200,000 นี่ถือว่าต่ำสุดนะก็เพิ่มไปอีกเท่าตัว
1: เป็น 400,000
0: เป็น 400,000 และส่วนใหญ่ไม่ต้องการเงินโอนไม่ต้องการเช็คค่ะเป็นเงินสด ส่วนใหญ่เป็นเงินสดแล้วทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญค่ะคือมีคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาแล้วก็ข้อมูลประเภทอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะคะทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานที่เป็นอยู่หลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
1: อืมค่ะก็มาตามก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันในเบรกนี้อัน
0: นี้ก็ข่าวดังมาก
1: อันนี้ดังนะเรื่องความคืบหน้าของคดีทางด้านของ
0: ทิชโชตนะ
1: ทิชโชตนะ
0: กับแล้วก็สีกาเอ
1: ๋ใช่นะคะล่าสุดนี้ทางตำรวจกองปราบปรามตำรวจก็มีการไปสอบทางเส้นทางของการเงินโดยทางด้านของพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าคดีนี้พบในเรื่องการเบียดบังเงินจากวัดพุทไธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสหรือตอนนี้เนี่ยคือนายอติโชตนะ
0: คะ
1: และนางสาวปุญญวีสีกาคนสนิทเนี่ยโดยทางด้านของท่านตำรวจก็บอกนะครับว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างที่จะรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญก็คือประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชคนะคะกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2ก็คือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานที่เกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินที่ร่วมบริจาคไปที่ไปปรับปรุงวัดเนี่ยมูลค่ากว่า215ล้านบาทนะท่านผู้ฟังทั้งนี้ค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามก็ยังระบุนะคะว่าอาจมีบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกสักประมาณ 1-2 รายด้วยกันแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือว่าพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและก็ขณะเดียวกันตอนนี้กองปราบปรามได้ส่งเอกสารให้กับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางแล้วเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบระยะเวลาการตรวจสอบยังไม่ระบุได้นะแต่ตำรวจก็จะเร่งที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ค่ะ
0: ค่ะส่วนสิกาเอรวยฉ่ำประมาณ200กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: เฉพาะที่โชตเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์อู้ฟู่กว่า498ล้านคือ2คนรวมแล้วประมาณสัก720ล้านนี่ยังไม่รวมทรัพย์สินบ้านพักสีกาเอเงินสดทองคำนาฬิกาหรูโฉนดที่ดินโอ้เยอะมากเงินในบัญชีเงินฝากประมาณ290ล้านอะเงินสดอีก138ล้านอะ
1: จ้ะ
0: โอ้เยอะมากเลยฝากอ่ะตามกันต่อเห็นบอกว่ามีแว่วๆว่าจะมีข่าวที่แบบคึกโครมมากกว่านี้อีกเอ้ารอดูติดตามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแย้มข่าวดีบอกว่าต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส 1-2 เดือนหลังมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้ทำงบประมาณเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าในขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายกันแล้วยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนใช้เหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไปขยายการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็น1เดือนหรือ2เดือนก็ขอให้ครบอยู่ในวงเงินที่เรามีและหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับโดยจะเป็นการให้ใช้ต่อเนื่องไปเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีกันแล้วซึ่งเหลืออีก3เดือนคือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมครับซึ่งงบประมาณที่เหลืออยู่ใช้ได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละครับโดยงบที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะว่ามีภาระเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมานี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับไปกันที่การวางมาตรการรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วยืนยันว่าน้ำในเขื่อนมีพอทำนาปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งหน่วยงานในสังกัดในการวางมาตรการรับมือครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องประสบกับภาวะภัยแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซุปเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดไปประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานในขณะนี้นั้นก็พบแล้วครับว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีครับของเกษตรกรทั้งหลายแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังนั้นยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมกันต่อไปและนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยครับและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชูยุทธศาสตร์ Dual Value ดันคอนเทนต์น้ำดี Go Inter สร้างรายได้สู่สังคมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6/2569เมื่อวันที่11กันยายน2569ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีด้วยกันเพื่อให้ผลงานที่กองทุนได้สนับสนุนนั้นสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีนี้จะช่วยขยายโอกาสสื่อของไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งสร้าง Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและมีโอกาสสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องกันต่อไป ดยแผนดังกล่าวนี้ครอบคลุม5แนวทางสำคัญอันได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนแล้วครับพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์นั้นมีหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานก็จะพิจารณาใน3มิติอันประกอบไปด้วยผลตอบแทนทางการเงินหรือ in cashมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือมูลค่าทางสื่อหรือ in kind media value และผลกระทบทางสังคมหรือ social impact เพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนในส่วนสำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำหนดเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน2569ปิดรับสมัครเวลา16นาฬิกาครับผู้สนใจยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี2570และก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ www.thaimediafund.or.th ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ไปยกระดับเพื่อรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มันมีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านอันได้แก่ 1. ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินหรือ BCR ระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะครับส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในระดับสูงนั้นก็จะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงของกิจการกันด้วยซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารแหละครับในส่วนของ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้นทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคาร หากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นที่เป็นข่าวเป็นคราวว่าเราให้งบประมาณไปช่วยเหลือกัมพูชานั้นเรื่องจริงความจริงเป็นอย่างไรเอ้ามาฟังกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลก็ออกมายืนยันว่าไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำว่างบประมาณ 18.2 ล้านบาทนั้นไม่ใช่31ล้านบาทนี่เป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยระบุว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณโดยตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชานั้นมีจำนวนเพียง 18.2 ล้านบาทเท่านั้นแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบทจำนวน 6.2 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและก็ไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ๆอะไรเลยซึ่งงบประมาณส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามาเรียบร้อยแล้วในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมาธิการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณส่วนดังกล่าวพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการถนน R67 และโครงการด่านสตึงบทนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วปัจจุบันอยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาเองได้ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการนี้มีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนผู้ขอมีอาวุธปืนนั้นต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพจิตใจกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันครับสำหรับแนวทางด้านระบบข้อมูลนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับส่วนในด้านการปรับปรุงกฎหมายนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาครับ แล้วในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับโดยการครอบครองและการพกพายังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างว่ามีใบสั่งจราจรข้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรอย่าลืมต้องตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ Police Care PTM เท่านั้นนะครับพี่น้องอย่าเชื่ออะไรง่ายๆพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พบว่ามีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรข้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพเขาก็จะส่ง SMSจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยแล้วครับพร้อมข้อความมีลักษณะว่า RTP ท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่แล้วก็แนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายๆระบบใบสั่งจราจรนั่นแหละครับพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพราะว่าทั้งเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับโอ้โหมันถูกต้องทุกอย่างโดยเฉพาะทะเบียนรถแหมมันเป็นทะเบียนรถเราเลยทีเดียวครับยังไงก็ตามแต่ถ้าเราเชื่อหลงเชื่อจะถูกหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนี่แหละครับโดยขอยืนยันแล้วครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code นะครับให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากดลิงก์เข้าไปอย่าสแกน QR code เป็นอันขาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายนั่นแหละครับหากไม่ดำเนินการอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้ตั้งสติและสติพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการด้วยตนเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นะครับและนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/e-ticket ได้อีกช่องทางหนึ่งแล้วครับหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยก็สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกไม่นานแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกไม่ถึงเดือนประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569แล้วครับโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งในการประชุมนี้จะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกรวมถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับ และช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านทางด้านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:54 ค่ะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณมากค่ะพี่สมพรบอกว่าจันทร์สดใสสดชื่นค่ะพี่ประภาสวัสดีเช้าวันจันทร์พี่สุวิทย์ไมตรีพี่มนนะคะพี่ประภาพี่นายทองหยดพี่สุวรรณบอกท่าช้างกระบินวันนี้เนี่ยอากาศดีสบายดีครับขอบคุณมากพี่คณาวุฒิมาแล้วนะคะพระรุ่งขัตติยะนมัสการค่ะนะคะแล้วก็อีกหลายหลายท่านขอบคุณมากเลยสุพรรณบุรีฝนตกน้อยมากช่วงนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะพี่สุนทรรายงานมาพี่ปราโมทขอบคุณมากเลยที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ก็ติดตามข่าวสารไปด้วยกันส่วนพ่ออ่อนจันทร์ก็บอกว่าเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีฝนตกครับฝนตกต่อเนื่องมา20,000แล้วนะคะอ่ะช่วงนี้ฟ้าฝนก็จะเยอะหน่อยนะคะเมื่อคืน2:00 ฝนตกหนักมากเนี่ยที่เจ๊ม่วยที่ไหนนะ
1: อ่างทอง
0: อ่างทองอะไรนะเอาป่าโมก
1: อ่างทอง
0: ป้าวันดีนี่พิกัดเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองไม่มีฝนค่ะตั้งแต่เมื่อวานเช้านี้อากาศดีๆขอบคุณมากนะคะนี่คือข่าวยามเช้าเราก็เสิร์ฟกันแบบนี้ทุกเช้าแล้วก็ทักทายแฟนรายการกันไปด้วยนะคะช่วงท้ายนี้ไปดูกันหน่อยมีงานหลายจังหวัดเนี่ยเขาจัดงานกันอยากจะให้ไปกันจังเลยนะคะอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้ถึง27กันยายนขอเชิญไปเที่ยวงานเทศกาลลางศาสตร์ลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเราเคยชิมเนาะ
1: ค่ะ
0: ลางศาสตร์เอ้ยลองกองของ
1: อุตรดิตถ์
0: อุตรดิตถ์น้องต้อมเอามาฝากพวกเรา
1: หวานฉ่ำหวานฉ่ำ
0: ค่ะต้องเรียกว่าสาวงามพิจิตรจริงๆนะแล้วก็ผลไม้อร่อยมาก
1: อุตรดิตถ์อุตรดิตถ
0: ์อุตรดิตถ์ขออภัยแม่จะไปพิจิตรซะแล้วพิจิตรต้องเป็นกล้วยไข่
1: เมืองชลวัน
0: ทำไมดิฉันมองหน้าคุณแล้วเป็นพิจิตรเลยเนี่ย
1: มันไม่มีอะไร
0: นี่เคยมีคนถามนะว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านชลวันใส่แว่นตาไหมสายตาดีมากเลย
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวก็ต้องมีอะไรนะมีอาวุธในมือแล้วก็ต้องไปสู้กับจระเข้ไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: ชลวันอ่ะ
1: ค่ะ
0: เมืองพิจิตรใช่ไหมชลวัน
1: เมืองพิจิตร
0: ค่ะแล้วจังหวัดนี้พอเข้าไปในเมืองเนี่ยเขาจะมีรูปจระเข้อยู่เกาะกลางเลย
1: ทุกอย่างเหมือนเวลาไปชัยนาทอ่ะนกเต็มเลย
0: นกอะไรคะ
1: ส่วนนกไงส่วนนกชัยนาทก็จะมีนก
0: นี่
1: ไปสิงห์บุรีก็จะมีปลาช่อน
0: นี่ปลาช่อนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่นี่พี่สายชนอยู่สิงห์บุรีเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีของดีของเด่นเนา
1: ะ
0: ดังนั้นงานนี้ไปชมไปชิมไปช็อปนะคะเขารวบรวม100ร้านเนี่ย100ร้านค้ามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเขามีนาทีทองด้วยนะแจกโปรแรงลดจริงคุ้มจริงและมีการแสดงทุกวันตั้งแต่6 โมงเย็นอยู่ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักอุตรดิตถ์นั่นเอง
1: ค่อยๆชิมนะเพราะว่ามันหวาน
0: หรอ
1: ลอง
0: โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานด้วยเนี่ยอยู่ข้างๆดิฉันเน
1: ี่ยค่อยๆนะ
0: เดี๋ยวกินได้กี่ลูกกินได้กี่เม็ด
1: อุ้ยเม็ดเดียวพอ
0: จริงหร
1: อมากกว่านั้นก็คงไม่ไหว
0: นะ
1: อ่ะไปลำพูนกันหน่อยลำพูนเนี่ยเขาเตรียมจัดงานนะเขาคิกฮอฟคิกออฟเขาจะจัดถึง6งานใหญ่ด้วยกันนะคะหกงานใหญ่อันนี้เพื่อที่จะชูเสน่ห์ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนะคะลำพูนLiving Series นะคะ6งานนี้ที่เขาจะจัดกันมีอะไรกันบ้างเพราะว่าทั้ง6งานนี้เดี๋ยวเขาจะจัดกันที่ถนนอัสถารถนะคะที่จังหวัดลำพูนนะก็จะมีบุญสลากวิถีศรัทธาล้านนาเนี่ยเดี๋ยวงานนี้งานแรกเลยเขาจะจัดกันมาที่24-25กันยายนมาถึงงานที่2งานหัตถศิลป์ล้านนาคัฟร่วมสมัยเดี๋ยวเขาจะจัดช่วงเดือนตุลาคม30-31ตุลาคมงานที่3แสงโสมศรัทธาเมืองลำพูน13-14พฤศจิกายนงานที่4ลำพูนลำแต้กาดกินวิถีถิ่น20-22พฤศจิกายนมาอีก1งานหนาวนี้ที่ลำพูนแคมปิ้งแสงดาว25-26ธันวาและละอ่อนลำปูนนะปล่อยของม่วนใจ8-9มกราคม2570เรียกว่าเตรียมงานข้ามปีกันเลยนะคะเตรียมไปกันได้ค่ะ
0: ค่ะส่วนที่กาฬสินธุ์ลมหนาวมาแล้วครับพี่กุศลรายงานกาฬสินธุ์เหมือนจะหนาวเนี่ยพี่ตินันใช่ๆ
1: กรุงเทพก็เหมือนจะหนาว
0: ใช่แต่อู่ทองฝนตกหนักค่ะพี่เจนจิรารายงานมาอู่ทองตุ๊กตาชาววัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันต่อไปพรุ่งนี้มารายงานกันหน่อยนะคะว่าจังหวัดเราหรืออำเภอเรามีอะไรโดดเด่นแล้วบอกเราหน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะส่งต่อให้ข่าวภาค 7 นาฬิกาลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้ง